0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองรอ1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาควันแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเช ชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
5: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
3: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนอ่ะกว่าครึ่งอ่ะไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
0: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5 บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30 สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
0: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107 คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3 กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0 เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซ่จากโรมาเนีย2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3 อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4 วันจบที่8 อันเดอร์พาร์จบอันดับ9 ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14 อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4 อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19 อันเดอร์พาร์เท่ากับพินดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18 พา 5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4 เหรียญทองเรือใบหวัง1 เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1 ใน 3เอ็กตรีมหวังคว้า2 เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4 ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1 ใน 3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุด พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20-30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ TH AI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
20: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
19: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งานทั้งกว่า 1.3 ล้านคนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เริ่มลองใช้งานแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีคะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
20: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองอะนะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี้ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกคะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ
19: ่ๆ
20: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
19: ค่ะกระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
20: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมาก
19: ๆ
20: โดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ TH AI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI ก็คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น advanced user ได้เลยค่ะ
19: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
20: ถ้าในส่วนของน้องๆนักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะคะทีเนี้ยอันนี้เป็นส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านได้หรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
19: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
20: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่ามีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างหนึ่งนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียนพรีรีจิสตอนแรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกมั้ยคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้เวลาเราเข้าไปใช้เราแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นเนี่ยจะไม่ถูกนำไปเทรน AIข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่3 วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
19: อ
20: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
19: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
20: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSA Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
19: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
20: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5 ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบ็กเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Pass ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนของไทย ID ของไทย ID เนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5 ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับ user 5 ล้าน user เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
19: ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
20: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวน

0: ทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: มาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4ทับ2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะ Japanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้200,000ล้านบาทหลังค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
6: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
4: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคม

0: ุมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสคูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
3: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขานี่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
2: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
3: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแต่อยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ
2: ์แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
5: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติและคณะกรรมการกันกองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนแต่หน่วยชาติก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
4: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณากลั่นกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
6: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
4: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อย พียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขังแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิธนาคารพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
4: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ยเ
5: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
6: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มาสามัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮง รถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ไพร24ชนิดราคาบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือเบาหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639

0: ถึงดำ
1: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
0: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
1: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
0: มีตั้งหลายอย่าง
1: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
0: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
1: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
0: มันนะอดทนมี
1: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
0: รักคนดำดำและ
1: สูตรลับเฉพาะในการขั่
0: วหญิงได้
1: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
0: ก็ดำสะอาด
1: สนใจที่ต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
0: อาบน้ำ
1: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
0: ้
1: อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมิลลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

เวียงพิงครับเสียงร้องของศิลปินทุ่นท่องใจนะฮะต้อนรับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงครับขอสู่ลูกทุ่งบันเทิงครับนะฮะมาแล้วครับมูสุรศักดิ์มาตุ๊บปุ๊อยู่หน้าไม่ขณะนี้นะครับมาหมวนมาซื้อนำบทเพลงมันม้วน2ชั่วโมงแห่งความสุขดันเสียงเพลงต่อจากนี้ไปครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะ2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผ่านเร่นเรดิโอนะครับไปยังพี่น้องบ่ว่าจะเป็นทุกคลื่นทุกจังหวัดติดขอสัญญาณเสียงกันอยู่บางคลื่นเกาะ1ชั่วโมงบางคลื่นขอ2ชั่วโมงก็แล้วแต่ครับโดยเฉพาะต้อนรับพี่น้องทางอำเภอเพ่นทางอำเภอบ้านดุงด้วยกับทีมงานของหนุ่มบ้านดุงเนาะทางคุณละเนาะแล้วก็ต้อนรับแฟนเพลงทางสุรินทร์ทางจอมพระทางชุมพลนะทางท่าตูมด้วยนะครับทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์คนรักสุขภาพท่าตูมเรดิโอนะฮะต้อนรับพี่น้องทั้งมหาสารคามนะฮะบอกว่าจะเป็นทั้งกันทรวิชัยเชียงยืนนะครับหลายๆอำเภอที่ฟังอยู่ทางเรนเรดิโอนะครับอยู่ใส่แน่นอ098ครับ894-7857นะฮะอ้าวอยากฟังกับ0988947857เช็คเอานะครับถ้าเปิดเครื่องเมื่อไหร่นั่นคือตัวเป็นนางตุ๊ปปุอยู่ตรงนี้นะฮะน้ำพระพี่น้องครับบรรยากาศหลายอะไรแนวขับหมักเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงดังในอดีตเพลงฮอตในปัจจุบันไม่ว่ากันครับอยากฟังเพลงใดบอกมาบอกหมูมาที่0988947857นะฮะ098ครับ894-7857นะครับดูแลรายการด้วยนะครับบอกว่าจะเป็นนะบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมือ2024จำกัดบริษัท PY ด้วยนะครับกับในส่วนของ P Coffee และก็ Coffee Farm U จะเป็นในส่วนของกาแฟดำเขาทรูแบ็คกาแฟมาคอฟนะครับแล้วก็3สูตรทีนวันของเราครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อเด้อนะฮะออริจินอลห่อสีดำสี่เหลี่ยม1ห่อ27ซองนะครับเอสเปรสโซ่เขียวแดงลิตร1ห่อนะครับ28ซองและก็สูตรย่าหวานย่าหวานย่าหวานครับไม่มีน้ำตาลจะได้ความหวานอร่อยมากๆได้สมุนไพรด้วยนะฮะย่าหวานน้ำมันรำข้าวและก็กาแฟนั่นคือสูตรย่าหวานครับห่อสีเขียวอ่อน1ห่อมีนะครับ42ครับนะสนใจเนี่ยสอบถามไปได้ทุกสถานีที่ออกอากาศกันอยู่นะครับหรือจะเป็นร้านค้าร้านขายแต่ติดขัดช่างใดประการใดนะครับบอกเขามาครับบอกเขามาเนาะบอกเขามาเลยที่บ้าหมูสุรศักดิ์พร้อมจะดูแลครับเบอร์ข้างแอลเปิดตลอด24ชั่วโมงมงมง082847-7639กับ082847-7639ครับนอนทาอยู่เฮียนนอนขาเกินทางนอนทาได้ก็เรียนครึ่งจอรอรับได้เลยนะครับสำหรับส่งไปแล้วครับนะส่งไปแล้วสำหรับผู้ที่สั่งเขามากะติ้งติ้งไปเรียบร้อยแล้วน่าจะถึงวันนี้หลายผู้หลายคนนะคุณเมียเนาะนะครับถึงแล้วละน่าจะถึงแล้วละป่านี้นะฮะถึงมาถึงในกระทรวงข่าวส่งข้าวกันมาได้นะครับโดยเฉพาะครับการดื่มกาแฟนะครับหลายผู้หลายคนบอกว่ากินบ่ได้กินแล้วใจวิวใจสั้นพลังงนแล้วแต่ครับทีนวันมันสิมีแล้วแต่ผู้กินได้ดอกว่าแต่ว่าผู้กินบ่ได้อีหลีอยากจะนำครับลองหันมาลองพิจารณาเรื่องของสมุนไพรกันเบิ่งเด้อนะครับสมุนไพรที่ผสมในกาแฟนี่ก็สามารถที่จะหลายผู้หลายคนว่าข่อยเคยบ่ได้กินบ่ได้มาที่นี่ข่อยก็กินได้เพราะว่ายังมีสมุนไพรไปช่วยปรับได้หลายอย่างครับนะฮะโดยเฉพาะครับหอสีเขียวๆนี่กําลังมาแห้งครับเนี่ยจะในระบบ TikTok TikTok ระบบ Facebook ระบบโอ้ยหลายอย่างครับเปิ้นขายทั่วประเทศจริงๆเด้อ P Coffee ครับย้ำครับห่อสีเขียวห่อสีเขียวห่อสีเขียวตัวภาษาอังกฤษที่ทอมบอกว่า P Coffee ครับนะมีดอกคำปล่อยมีใบแปะกล้วยมีโสมมีถังเช่ามีลูทินฉากดอกดาวเรื่องครับมีมะขามป้อมส้มแขกนะฮะความหวานที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับน้ำมันรำข้าวผสมกลมกลืนใส่อัดแน่นที่ลงตัวที่สุดนะครับราคากระแตต้องได้สัมผัสได้ครับเพียง210บาท
ดังที่ส่วนของ P coffee ครับ1ห่อมี32ครับ1ห่อมี32นะครับสนจกสนใจนะครับตลอดที่บ้านได้เลยบ้าหมูพร้อมส่งหรือจะเป็นปลาตัวทั้งพูนถ้าตุ่มแล้วก็ส่งครับทั้งซาวดีแม็กทั้งสารคามแล้วก็ส่งครับคืนได้ดอกอากาศอยู่กับติดคัดจังไรบ่สะดวกเนาะแม่เนาะพอเนาะตัวหานะครับ082ครับ8 4 7 7 6 3 9ครับ08 2 8 4 7 7 6 3 9ครับผมเนาะกิ่งมาเลยกลางมาเลยเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงครับเนี่ยบอกกันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะอยากได้บอกหมูมาครับ

0: บวิงวอนพระธาตุหลวงให้ดลช่วยให้ได้พบคนสวยเหมือนดังพี่ไฟฟันเอานะครับว่าเห็นแบบๆทางในนอกตัวก็มาบ้างอ่ะโทรก็มานะครับผมไม่ครับอีกเบอร์นึงคนโทรไปมีรับแล้วมีแต่เสียงเพลงดังใจจอยจะไผน้อนะเอาครับ098ครับ894 7857ครับเปิดเครื่องให้แล้วครับฮึบฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหลดีครับดีเจรูปล้อ
0: สวัสดีครับจักว่าเปิดไว้บ้างนึงนี่เสียงเพลงใจจอยจอยเขาเบาๆสิมือดีเพ่งยังเนาะว่ามึงดู
1: มือดีจอมรักราคาเท่าไหร่ครับ
0: ราคาเท่าไหร่เสียงเรร้อง
1: ลุงเพชรแหลมสิงห์ครับ
0: อ๋อโอเคนะบอกนักร้องชัดเจน
1: ราคาเท่าไหร่เนาะสาวไม่ลองข้อมือเน
0: า
1: ะ
0: เออกับพ่อคุยกันในยุพ่อไปพม่าว่าตัวร้องราคากันในเยอะไหนก็ได้
1: ไม่เอาอยู่ดอกเน
0: า
1: ะ
0: เออบริสุทธิ์ไปกาไปแกงนี่แหละเอามาดูมาเบิ้งมาแห้งมา
1: คือนี่ไปใช้บูเพิ่งเงียบๆนี่ไหม
0: เดี๋ยวกลับมา
1: ตัวลอตเตอรี่อยู่บ
0: ่เออ
1: เจ็ดหนึ่งอ่ะเจ็ดหนึ่งอ่ะ
0: มันอยู่ที่เออเดี๋ยวจอนเน
1: าะกันซื้อไว้ได้หลายเขาเก็บไว้เห็ดกระทงเลยเด้อ
0: เออเอาจังหวะแหละจี
1: เก็บไว้กระทงเรื่องสิบสองอ่ะสองไอ้ลอกระทงกันไว
0: ้เออจอนจอนจอน
1: ไปสาวจะพาทั้งหลวงหัวหลวงพูนี่เด้อ
0: กลาพม
1: ไปพลอยเมียสุปู่ทุกคนนั่นแหละ
0: ครับ
1: สาวน้องบัวส
0: าวละได้เลยครับ
1: ไม่นอนข้ามือก็นี่แหละ
0: จ้า
1: สุขเสียวสายเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหนุ่มจอมพระดินแดนอีสานใต้เนี่ยสุรินทร์ครับทักทายมาแล้วครับ098ครับผม8947857ครับเอาวะเอาวะเอาวะฮัลโหล
2: สวัสดีจ้าคนรอ
0: สวัสดีจ้าสาวคนสวยชุมพลบุรี
2: ไอ้คนรอ
0: จ้าเหือ
2: บอกไอ้จ้อมพระแนน
0: ว้า
2: น้องถือดู71โอ้ย72
0: เออไก่เคียงเขาว่ามีรางวัลไหนมานั่ง
2: โอ้ยสาวน้องบัวขายของอันพร้อมไห่แม่จ้า น้องว่าจะเอารางวัลที่หนึ่งอย่าไหนยังไปเอารางวัลที่หกกับที่เจ็ดน้องจะไปขึ้นรางวัลมองใดใด
0: โอ้สงสัยขึ้นวันที่32พุ่นล่ะ
2: ย่อก็ว่ายังสั้นแหละจะไปขึ้นวันที่32นะจ๊ะจ้าเอาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใคร
0: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเน
2: า
0: ะเอาได้เลย
2: บอกไปให้ไอ้นุ่มผู้ทอดเนี่ยเด้อจ้า
0: จ้า
2: จ้าล่ะก็ไอ้ยังก็ไอ้พี่ท่อมเนี่ยเด้อจ้า
0: ไอ้พี่ท่อม
2: จ้าล่ะก็ไอ้ยังอีกดอก
0: อ้าวนี
2: ่ไอ้พลังเงียบเด้อจ้า
0: เอ้ยพลังหลีฟังพลังเงียบวัดปากวัดติง
2: จ้าไอ้พลังเงียบล่ะก็ไอ้บ้านดุงเนี่ยเด้อจ้าน
0: ุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีจ้า
2: ใช่ค่ะ
0: แ
2: ล้วก็ไอ้จอมพระเนี่ยเด้อจ้า
0: จอมพระคนรอ
2: จ้าสาวนงบัวนำคุณท่านดูสีพร้อมด้วยจ้า
0: จ้า
2: จ้าไปทุกเสียงทุกสายแล้วจ้าจากแต่สายแหลกสายสุดท้ายด้วยจ้า
0: ไอ้เมื่อนั่งใจดีจ้ะคืออยู
2: ่เดี๋ยวน้องน้องเดี๋ยวน้องให้พี่เสียกับพี่เซพี่เสียให้ไอ้น้ำไม่รอฟังน้ำด้วยจ้า
0: จะเป็นคักจะเป็นคัก
2: ขอบคุณค่ะ
0: มีแห้งไหลอืมหวัดดีครับเอ้ยได้ครับเรียกตัวที่สิเป็นไปอันไหนก็ได้ครับ098ครับ894 7857นะฮะอยากฟังเพลงกับ098ครับ894 7857กับลูกทุ่งบันเทิงครับวกามูสุรศักดิ์ครับระนับนาทีโคศกเถ่าเสียงเห่านางหัวขาวจุนพูนอยู่นี่แหละกันว่ายอมเหมือนเป็นทุเสียนละไหมเออมาส่งความสุขให้แฟนเพลงครับเอากาแฟแซ่บๆมาฝากครับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มมาคุยเรื่องคอฟฟี่ฟาร์มมึงคุยเรื่องพี่ไปแล้วนี่เดี๋ยวมาคุยเรื่องคอฟฟี่ฟาร์มไปอีหยังเนี่ยลังโสมึงดูบนมาเออสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีคนรูปหล่อแห่งท่าตูมสุรินทร์เป็นบ
3: ่ครับผม
0: นุ่มท่าตูมมาจากไหนน้องนุ่มท่าตูมคนรอ
3: ขอฟังเพลงแน่ให้รูปหล่อ
0: จ้า
3: ขอเพลงเอาที่สบายใจครับผม
0: เอาที่สบายใจวันดี
3: ครับผม
0: เออให้เขาซาใจเขาสบายใจโลดดีแล้ว
3: ครับผม
0: อืม
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด
0: ้อให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการเด
3: ้อมอบให้สาวทั้งเบญจลักษณ์ในสังขีสะเกดน้ำ
0: จ้าชั่วโมงสองเด้อ
3: ทุกคน
0: จ้า
3: ทั้งสารคามน้ำเด้อ
0: ครับผม
3: ครับผม
0: อยู่บ้านไหนของทาตุม
3: อยู่ตำบลบัวโคกครับผม
0: จูตำบลบัวโคกอำเภอทาตุมเนาะ
3: ครับผม
0: โอเครับทราบ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับที่ถามอยู่มันก็หลายเนาะเออเป็นไดน้อทางกุดเป็นในสภาพดินฝาอากาศแต่ละหม่องละแกครับนะฮะเออนะอยู่หม่องใดทำอะไรกันอยู่หูบอกว่าคิดฮอดเบื่อเฮ็ดหยังอยู่น้อหูบอกว่าไผคิดฮอดคิดฮอดแฟนรายการครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวดงครั้งหน่อยดงครั้งใหญ่ทุ่งท่องครับเมืองบัวกู่กาสิงนะครับทางปทุมราชด้วยครับอยากได้ยินเสียงจังเลยฝั่งโน้นทางเกษตรเรารับได้ไหมครับทางท่าตุ่มสุรินลอยไปหอดไปถึงบ้านอ้อจ้าวัสดีครับกูดส์มอร์นิ่ง
4: มอร
0: ์นิ่งเอาเลี้ยงเสียงโทรศัพท์ให้เจ้าเสียงเบาๆเอาอะเออเออเจ้าก็เล่งเสียงทั้งคุณเจ้าเปิดเสียงดัง
4: ๆเมื่อแห้งเลยได้ดิ
0: เหมือนแห้งโอ้ยมันคือว่ากับว่าเหมือนแห้งเขาว่า
4: เอาเพลงมาแน่
0: ครับผม
4: รักไรสัญญาณเล
0: ย
4: เด้อ
0: เออรักไรสัญญาณครับผม
4: มันสัญญาณบดีก็รักไว
0: ้เออเออแมนเข้าใจเข้าใ
4: จอ่ะอ่ะเช้าในเด้อความเมื่อในเด้อ
0: เออเอา
4: เออเช้ายิ้มป่าเช้าวัน
0: เออ
4: สวยเฮิม
0: ครับ
4: เนี่ยอุ่นต้นพร้อม
0: ครับผม
4: ผู้ทอดในเด้อ
0: ครับผม
4: สายสามานหลังพร้อม
0: โอเค
4: พร้อมพร้อม
0: ครับ
4: เสียงสุดท้ายสุดบ้านสุดเช้าหนาไม่พร้อม
0: ขอรับกับผม
4: สบายดี
0: สบายดีครับเนี่ยนะฮะพี่ท่อมเนี่ยมอมีสัญญาณเนี่ยหักกันนะครับไอ้มีแฟนแล้วเจ้ากามีแล้วคือกันหันเขาถ้ายังหักเสียงใจเขาไว้ให้ก่อนเด้อสาวอักแฟนของเอาเอาเว้ยเว้ยเอากาแฟไปกินกระดูกมันเป็นกาแฟอย่างเนี้ยมันว่าเอานะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห้องที่วันของแท้แน่นอนสั่งตรงจากบริษัทครับนะอันนี้มั่นใจครับซื้อกับทีมงานเราร้านค้าที่ประชาสัมพันธ์จะรู้กันนะครับสามสูตรครับคอทรีอินวันหมายถึงว่าใน1ซองมี3อย่างในซอง1ที่สําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเขาจะเป็นช่องเอาเนาะมีครีมมีน้ําตาลมีกาแฟก็แล้วแต่ใครจะมักรสชาติแบบไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้ครับทางบริษัทเฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วคือใส่ซองไทยฮอมายกฮอมา27ซองออริจินอลฮอสีดํารสชาติก็เป็นซอฟๆนุ่มๆเป็นสูตรชาติดั้งเดิมที่หลายคนมักสูตรนี้ชาติไปครับบางคนก็ว่าเออห่อสีเขียวแดงน่ะค่อยๆลองมันคือเข้มดีเถอะหมูว่าเนาะคือแห้งดีเถอะหมูปึ๊กปึ๊กครับแต่ว่ากินแล้วคือตําใจแต่ว่าตึ๊บเอ้าเขียวแดงแรงนิดนั่นคือเอสเปรสโซ่เพราะมันเป็นสายพันธุ์ชนิดหนึ่งของกาแฟคือสายพันธุ์เอสเปรสโซ่รสชาติไปอีกอย่างครับหลายบ้านไปส่งไปยังกินเอสเปรสโซ่หมดบ้านครับแต่มันซุ่นข่อยถือข่อยสมูไอ้เพิ่นว่านะฮะเขียวแดงแรงนิดเอสเปรสโซ่นะครับนี่1ห่อ28ซองครับไปบางบ้านโอ้ยก๋วยบ่อยากกินหมูน้ําตาลก็อยากไอ้ดอกหวานแต่ว่าว่าไอ้บ่ว่าก็คืนไม่อ่านว่ามีน้ําตาลด้วยอันนี้สําคัญครับพี่น้องเอ้ย พังบริษัทก็เลยเห็นมาว่าเอาสิผู้กินน้ำตาลบะไรแจ้งในความหวานเอาหญ้าหวานซึ่งเป็นสมุนไพรมาให้เขาเรียกว่าสูตรหญ้าหวานครับบรรจุทั้ง42ใน1ห่อบางคนก็ได้กินได้เป็นเดือนเนาะดื่มมื้อละ2ละ2ก็เดือนนึงพอดีละไปเหลือไว้12ก็คือหาเจ็บตัวหาอยากอีหลีจ่วงใบๆจักแก้วก็ว่าไปจ้ะนะสูตรหญ้าหวานครับอันนี้ก็คักคือกันเอาลองเบิ่งท้องตลาดหลายครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เขาเว้นน้ำหางร้านเห็นอยู่แล้วแต่ครับอันนี้เล่าสู่ฟังเพียรหน้าลองเบิ้งซ่อมลองเบิ้งร้านค้าวัสดุจะไม่บ่ได้โทรหาผมเนี่ยหาว่าวหมูสุรสังนี่ก็ได้นอนค้าขึ้นหางเงี้ยนถ่ายรูปตัวหอนเงี้ยนมับนะครับเอามาดูเบอร์ยังหล่ะมันอยากได้บอกมากขึ้นน้ำไร่แตกโผล่ๆอยากกินเลยครับพี่08 2 8 4 7 7 6 3 9ครับ08 2 8 4 7 7 6 3 9ครับเฮ้อสนใจผลิตภัณฑ์อยากได้กาแฟโทรหาบ่าวหมู08 2 8 4 7 7 6

เพชรแหลมสิงจากคุบาวหนุ่มจอมพระนะฮะทางสุรินทร์ครับอยากฟังเพลงนี้นะเก่าๆได้ครับไม่ว่ากันใหม่ได้เก่าได้ครับใครอยากฟังสไตล์ไหนจัดไปบ่าวหมูบ่เคยขัดใจจากเตือนข่าวความสุขของแฟนเพลงคือความสุขของบ่าวหมูเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะความสุขด้านการกินกาแฟก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าซีวันข่อยบ่เอาเด้อหมูแต่ว่าคนบอกว่าหันมากินกาแฟดำนะมันว่าโอ้ยมันก็ไหลแหละพวกบางคนเอากระปุกมาส่งเป็นดำบ่ดำก็บ่ได้ว่ากับแต่ว่าเขาเห็นมามันเขาไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นกาแฟดำเขาทำเพื่อเป็นประการผสมเนี่ยเรามากินกับบ่พิษแต่ว่าวิธีการที่เฮ็ดกาแฟดำที่แซ่บเนี่ยนะครับมันก็มีสูตรมีวิธีเฮ็ดของเพิ่นอยู่โดยเฉพาะกับเขาทะลุแบกของเฮานี่เป็นสูตรเฉพาะของคนไทยให้รสชาติถูกปากของคนไทยเป็นเรื่องของกาแฟดำไม่มีกลิ่นเปรย์มีเนื้อแท้กาแฟเปรี้ยวๆนะครับฝากไว้ด้วยครับกาแฟดำเขาทะลุแบกมี32 52เอ้ยมี52 102ครับบรรจุนี่เขาเรียกว่า2ไซส์2ขนาดบางคนมีเงินตัวนี้อยากกิน52ไปก่อนบางคนพอได้102ก็จัดไป102ครับนะฮะต้องฝากไปครับกับกาแฟดำเขาทะลุแบกนะครับผมต้องฝากไว้นะมากาแฟดำต้องเขาทะลุแบกเด้อแล้วก็นะครับครบ

ภาษามีอย่าบ่ปาบ่ปาบ่มีปัญหามีแต่สิหาเตือมเมียจ่าเอหน้าอึ้งเตฟ้าเติมเติมเวียกไปเฮ็ดเฮ็ดแต่เวียกเฮ้ยมาแล้วครับมาครบมาครบใจพร้อมกายพร้อมครับคุณแม่บ้านซื้อติดบ้านคุณพ่อบ้านซื้อติดกระเป๋าไว้อุ่นใจทุกครั้งครับสมใจปรารถนาเมื่อมีมาครบครับผมฝากไว้ครับ1กล่องมี10ซองจ้าอยากรู้อะไรมากมายกว่านี้ต้องหลังไมค์กับหมูนะแน่ครับบอกเลยละเอียดยิบเทคนิคมีแพรวๆใช่ไหมเอาอีกแล้วนะครับบอกคำเดียวแม่มันจะบอกอะไรครับบอกเอาสำนักนะเขาใจรถท่วมมาเลยอย่าไว้อะไรนะอย่าวางอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเห็นวะเออนี่นี่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเออคนขอมาอยู่สาวชุ่มพ้นสาวฟาร์มมู่นี่ครับเราอยากฟังชิลิอาติจัดใช่ไหมจัดใช่ไหม

ู้สึกว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คเพลงก่อนน่าจะใช่นะนะมันออกเวอร์ชันนี้เดี๋ยวโอเคนะครับแม่เนาะผมมาเวอร์ชันนี้แหละโอเคครับพ่อยังกลัวหลงมันดีกว่ากลัวพลาดไม่พลาดนะเอาไหมนะครับ

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเนี่ยเหมือนวะถือเนาะชาติเคยผิดไปบ้างนะครับก็ยังได้เฮ้ยจะมันเจ้าเนาะเงินลงนานลงหลังเนาะสามเมืองพยักเนาะนะครับผมกำลังใจดีๆครับพี่น้องแปดนาฬิกาถึงนะฮะเก้านาฬิกากับชั่วโมงแรกกับลูกทุ่งบันเทิงครับมอบกำลังใจไปหลายๆอำเภอหลายๆหมู่บ้านนะครับบางคนก็อยู่จังหวัดนั่นจังหวัดนี่มันฝากเพลงถึงกันและกันนะครับฝาก

0: อีนะไอ้กันตัวก็ยังไม่โนผิดดอกทำได้ครับเป็นความสุขครับอย่างน้อยคนเราเนี่ยฮะสุขใจกายเป็นอย่างใดกับประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรื่องหัวใจก็สำคัญนะครับการดูแลจากของการเบื้องแง่งจากของการตื่นมาแบบใดครับผู้สูงวัยก็จะเพิ่งลุกจากที่นอนมาลุกปุ๊บปั๊บต้องช้าๆลุกขึ้นมากับมันสักนิดหนึ่งก่อนสัก5 นาที10 นาทีพยายามครับสะบัดหัวสะบัดแขนอย่าปุ๊บปั๊บเพราะว่ามันจะวินมันเป็นไปตามวัยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยอาหารเนี่ยสำคัญนะกินปลากินผักเนี่ยยิ่งกินกล้วยนะครับสำคัญคือกล้วยนะกินได้มันดีครับกล้วยเนี่ยกินก่อนนอนก็หลับดีนะกล้วยน้ำว้าเรานี่แหละนะเดี๋ยวละทางไหนละฮัลโหลฮัลโหล
1: สวัสดีครับพี่เชียร์รูปหล่อ
0: โอ้ยังเปิดได้3เพียงบ่รู้ว่าถึงใจเพียงหยังเนาะทางไหนเนาะ
1: อันนี้ผมขอเป็น
0: แฟนเพลงใหม
1: ่ลมหายสำคัญก็ลมหายใจในเด้อ
0: ฮะ
1: สำคัญก็ลมหายใจ
0: สำคัญกว่าลมหายใจ
1: ใช
0: ่เออใครร้องเนาะเพลงนี้
1: อันนี้น่าจะมันเป็นไพ่ก็เป็นม้วนแค้นเด้อ
0: โอเคสำคัญกว่าลมหายใจจากทางไหนครับ
1: โอ้โหจากทางไกลมาก
0: ไกลหม่องไหนเนาะซําไหนเนาะ
1: ไกลพ่อไกลวิตกนี่ล่ะ
0: อยู่จังหวัดอะไรครับ
1: จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: เดี๋ยวบ้านเดียวกันต้องคุยกันนี่เดี๋ยวอยู่อําเภออะไรครับอะไร
1: อยู่อําเภอพนมไพรครับ
0: อยู่พนมไพรหนุ่มพนมไพรคนรอตัวนี
1: ่
0: โอ้คักอยู่พนมไพรเป็นได้บุญบังไฟมวนบ่พนมไพรหันมา
1: ทำบุญลงไฟพนมไพ่เลย
0: คักเล่น
1: ป่ะเป็นถ้าเป็นมือจูดโอ้ข้าเจ้าแน่นอนมันมีหาฐานเนาะ
0: ม
1: ีหาฐานโอ้ข้าเจ้าจูดแบบมันคนที่มักมึงซึ่งเหนียหนาไปลงแจ๊สใหญ
0: ่จี
1: บงไฟมือนี่จูดไปคือบงไฟช่วยไปชดกันอยู่ทั้งป่ามาลุงตรงต่างกันไปข้าเจ้าจูดคักจูดดี
0: น้
1: ำมือแห้งก็จะประจัดคักจัดดี
0: โอ้สำหรับเป็นงานของจังหวัดดีมากเลยนะครับมันนี่ส่งกำลังใจให้ไผแน่ฟ้ามึงดู
1: นี่จะฝากไปหาแม่น้องฟ้าเมืองนี่ด้ว
0: ยโบยค่ะกันเนาะ
1: อันนั้นนั่งเอกผมตัว
0: นี่เบ้ยบอกว่าไอ้ฝากในตอนนั่งเอกเคยตัวมัน
1: เขาแล้วเราเป็นคนจีบใจคนมีใจคนใจดีเนาะดีที่พ่วงสายผมฟังเนาะ
0: ครับผมดีมากเลย
1: คนที่น้ำใจดีมาก
0: จ้า
1: น้องสาวผมคนนี้เป็นน้ำใจดีแล้วก็ฝากถึงมิตรรักแฟนรายการและทุกคนด้วย
0: จ้าโอเคจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจทุกผู้รูปหล่อด้วย
0: โอ้สำคัญในรูปเกียร์ต้องรูปหล่อไม่ได้เนี่ยถ้าไม่รูปหล่อไปเปิดเครียดนะโอเคครับผม
1: อันนี้ลิงก์มาจากจังหวัดชัยภูมินะฮะ
0: ครับผมโอ้โหสุดๆเลยเนาะ
1: ชัยภูมิกับมีพี่น้องอยู่หลายเยอะชัยภูม
0: ิจ้าเอ้ยฝั่งไหนทั่วโลกทั่วไทยล่ะเนาะโอเคครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคนหลุบรออยู่ที่ไหนให้ใจหายมนนะครับการกินนะฮะก็อย่างกล้วยเนี่ยก็สำคัญนะอันผมฟังนะและก็มีไข่นะครับกินต้องมีไข่เสริมผมขาดอะไรดิแต่ก่อนเขาไม่ค่อยแต่พ่ออายุหลายแล้วทำมาเสริมพวกนี้เข้าไปนั่งคือกันนะฮะใจมันได้เมื่อล่ะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเนี่ยว่าเราผ่านการใช้งานมาเคยมันคือคนคิดกำศึกมาหนักสมัยก่อนบ่ค่อยห่วงร่างกายดิคืออย่าของยังแกงอยู่สัตว์เต็มเท็ดนั่นเท็ดนี่เต็มที่แท่งหลังชักจะไม่ได้แล้วโอ้ยนี่ว่าเขาว่าการดูแลตัวเองครับก็ฝากไว้น้ำครับยังกาแฟนี่ก็อยากจะฝากพี่กาแฟไว้น้ำแน่เบาหวานความดันไขมันกินได้ครับเพราะว่าสมุนไพรที่ผลลงไปแต่ผลใส่หลายดิผลใส่หน่อยดิใส่ลงไปหลายแล้วเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้มันซุ่นให้มันโดนเข้า นะครับราคากับพ่อไปพ่อมาพ่อฟังทั้งซองละ10บาทนี่ก็สิพอได้เยอะเนาะอันที่บ้านก็5บาทแล้วเนาะเฮาบ่สมให้ไปเพิ่มอีกหน่อยครับเพิ่มเงินจักหน่อยก็ได้หยังดีต่อสุขภาพเจ้าของพวกสายตาพวกมันบ่ได้ทุกข์ปัดเศร้าหยังดอกแต่ว่าทําให้บรรเทาได้ประคับประคองหน่อยถ้ามันเสื่อมไว้มันเสื่อมช้าลง มันหนีบ่พ้นครับแม่นสิได้ก็ดีบันได้ก็สุดท้ายก็อีหม่องอีแมงล่าจากโลกนี้ไปอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่อยากอยู่นานๆหน่อยนะอยู่ก็ค่อยเสริมไปนะครับอันไหนมันดีหาซื้อมากินผมก็พยายามบอกครับมันท้องตลาดก็มีเยอะแยะนะอยู่ว่าเฮาสิเลือกตัวใดลองเพียรหน้าเบิ่งลองซีมเบิ่งทดสอบเบิ่งลองเบิ่งก่อนสิปากว่าบ่ท้อแต่เห็น10ใจเห็นบ่ท้อมือข้ามบ่ลองสิรู้ผู้นั้นก็ว่าดีผู้นี้ก็ว่าดีลองดูครับนะฮะเอออันนี้ต้องฝากไว้ฝากไว้นะครับกับช่วงของรายการนะฮะ P Coffee 1ห่อ30ซอง1ซองมี15กรัมไขมันเบาหวานความดันกินได้ครับผมสนอกสนใจสอบถามทีมงานดีเคจากรายการและก็สอบถามบามูมาได้นะครับอันนี้ส่งได้ทั่วไทยอยู่แล้วจากส่วนกลางเนาะ0828477639กับนุ๊กทาตุ้มเอาที่เธอสบายใจจะทำอะไรให้มันเป็นดังนั้นนะครับเอาที่เจ้าสบายใจเอาที่สบายใจนะฮะของศิลปินไพพงษ์สะท้อนนะครับผู้บ่าวทาตุ้มเป็นเพลงส่งท้ายช่วงชั่วโมงนี้แนวรายการครับจบแล้วตัดขาสปอตจนชั่วโมงแต่ละทางสถานีครับล่าแฟนเพลงทางอุดรธานีครับทางบันดุงทางอำเภอเพ็ญเด้อแม่เด้อพ่อเด้อนะครับมือยังกอกันไม่ที่เก่าเวลาเดิมนี่แหละเพิ่นกออยู่1ชั่วโมงแต่ว่าทางสารคามทางสุรินทร์ทางเหนือห้องก็ยังอยู่2ชั่วโมงช่วงหน้าก็จะเจอพวกทีมงานจากเชียงรายทีมงานจากศรีสะเกษครับชั่วโมงที่2ประเด็กเริ่มกอจาก9โมงฮอด10โมงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันอีกในช่วงชั่วโมง2นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh my.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกครั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมา เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ

นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันต้นเดือนนะฮะต้นเดือนกันยายน2569วันนี้วันที่1ครับ1เดือน9 2569ครับกลับมาดูแลกันสำหรับเพลงเพราะๆนะที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพราะฉะนั้นใครที่รักและคิดถึงเพลงเก่าติดตามได้ที่นี่นะฮะ 98.25 บ้านดุงครับเราจะมีเพลงนะเพราะๆมาเปิดให้ได้ฟังกันส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับหลังไมค์0885719422 0885719422เช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะครับฟังเพลง1ชั่วโมงโดยประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาวันนี้ผมมีงานเก่านะที่นำกลับมาร้องใหม่โดยBoy Pitchmaker ผมเลือกเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังครับสำหรับห่วงใหญ่ Boy Pitchmaker ครับ

เสียงร้องจากตองพักละไมครับอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้คุณฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ครับเราได้รับการสนับสนุนจากกอมเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณโอโม่นะฮะผงซักฟอกโอโม่โอโม่สัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะฮะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงอยู่ด้วยกันครับเพิ่มเติมเพลงได้สำหรับคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนนะ0885719422 0885719422นะครับ

และนั่นก็คือคนที่ใช่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะฮะนั่นคือกิ่งจาก The Star นั่นเองครับช่วงเวลาของเพลงเก่าคุณฟังครับเราดูแลกันที่นี่1ชั่วโมงโดยประมาณครับพร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานั่นก็คือผงซักฟอกโอโมโอโมสัญชัยครับโอโมใหม่สัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆที่พวกเราเนี่ยพร้อมชวนคุณส่งซองเพื่อที่จะลุ้นทองให้รวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เซนครับรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะแจกจริงลุ้นกันง่ายๆครับเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลต่อไปนะครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมครับตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะเวลาเป็นผู้โชคดีจะได้ไม่พลาดในการรับของรางวัลกับเรานะรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆมาลุ้นทองไปด้วยกันครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะฮะอยากรวยไม่ต้องขอแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วนะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสมากครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ 98.25 นาทีผมยุนเฉยเรอครับมีงานจาก M อัตพลมาเปิดให้ได้ฟังด้วยครับ

และนี่ก็คือที่หนึ่งไม่ไหวนะครับงานจากเสียงร้องของหนุ่มๆวงไอ้น้ำนะครับก่อนนั้นเป็นงานจากเอ็มอรรถพลกับเพลงเกินตัวช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี่คุณผู้ฟังครับเรายังอยู่แล้วก็ดูแลไปพร้อมๆกับ Goben House Goben House ครบหลากหลายให้บ้านคุณช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะวันที่ฝนมาเนี่ยบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอย

0: ให้บ้านคุณนะฮะนั่นคือผู้ที่อยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะครับฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับหยิบเอางานของเป๊กผลิตโชคนะมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้ครับใจนึงก็รักอีกใจก็เจ็บครับ
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

0: เสียงจากเต้นนะฮะกับงานจากอัลบั้มใหม่ดอลกับเพลงถามเอาอะไรนะฮะช่วงเวลาของเพลงเก่าคุณผู้ฟังครับดูแลกันที่นี่1ชั่วโมงโดยประมาณครับนะที่ผมยุนเฉยฤกษ์เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะสำหรับการติดตามซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้เป็นประจำที่นี่ 98.25 นะฮะฟังเพลงเก่ารักเล็กคิดถึงเพลงเก่าติดตามกันได้นะมีเพลงเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันแน่นอนครับและแน่นอนต้องขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งท้ายกันที่งานจากพริกไทยกับเพลงพริกรักแล้วก็มีเล้าโลมกับเพลงรักแท้แพ้ไม่รักนะฮะส่งท้ายกันแล้วก็ชั่วโมงบ่าย13นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงเราจะกลับมาดูแลกันที่นี่กันอีกรอบหนึ่งในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อช่วงนี้ผมเชลเลิกรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: ผิวสวยหุ่นฟิตกับกระเทียมในกระเทียมมีปริมาณแร่ธาตุซิลิเนียมสูงทำหน้าที่คล้ายกับวิตามินอีช่วยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนสลายตัวจากเม็ดเลือดแดงทำให้เลือดบริสุทธิ์จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและลดความดันเลือดในคนที่มีความดันสูงได้ทั้งยังสามารถป้องกันโลหะบางอย่างเช่นปลอดตะกั่วซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายด้วยนะคะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledgeได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สุดความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาหอมแดง

0: โม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองโล

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าเขาปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนบ่ทันล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียจังได้ล่ะบาดอีพ่อยแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่ลุบทุนปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงซ้ำมีน้ำราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นะเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ำยางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ำยางไหลปนมากับน้ำเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านหุ่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนต์สารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหยอดน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเศร้าเร็วนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับ สามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายร้อยต้นหลายพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังไดต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เชื่อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสมเอ็มร้อยผสมสุรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรสิหายไปเปลือกยางก็สินิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญครับ
1: ผมน่าจะที่ต้องอ่อนครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านวงฮักครับ
0: ครับ
1: ตำบลพ้นซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อสถิตแม่นบ่
1: ครับ
0: นามสกุลนี่พ่อ
1: ท้องอ่อนครับ
0: ท้องอ่อน
1: ครับ
0: คุณพ่อซื้อเหรียญซื้อวางไหนคุณพ่อ
1: ซื้อโต้งครับ
0: ซื้อโต้ง
1: ครับ
0: คุณพ่อโต้งเนาะครับเนาะคนแถวนี้เอิ้นคุณพ่อโต้ง
1: ครับ
0: คุณพ่อโต้งเฮ็ดยางนี่เฮ็ดจักไร
1: เก่าไรครับ
0: เฮ็ดเก่าไรเป็นยังไงพ่ออยู่พ่อกินบ่ยางเก่าไรนี
1: ่พ่ออยู่ครับ
0: แม่นบ่อยู่แบบพ่อเพียงติ
1: ครับ
0: ถามก่อนผลผลิตเป็นยังไงนายคุณพ่อผลผลิตตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมานี่มันเป็นยังไง
1: มันก็บ่ค่อยดีแล้วครับช่วงแรก
0: ๆมันบ่ค่อยได้ปานใดบ่ค่อยได้ได้แน่บ่ได้แน่เองสิครับพ่อบัดนี้ถามก่อนคุณพ่อไปใส่โซเลพารานี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังรายการวิทยุในสถานีแหละครับ
0: ฟังรายการในสถานี
1: ครับ
0: ฟังแล้วเชื่อเลยบ่พ
1: ่อก็เชื่อแล้วมีแต่คนว่าดีผมก็
0: เชื่อน้ําเขา
1: ครับ
0: บัดคุณพ่อซื้อมาใส่แรกๆพ่อซื้อมาจักขวด
1: ขวดนึงครับ
0: ซื้อมาขวดนึง
1: ครับ
0: ซื้อมาขวดนึงแล้วอยากถามคุณพ่อตรงว่าพ่อใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยใส่โซเลพาราพ่อซื้อมาใส่แล้วมันเป็นยังไงบ่พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: มันก็ดีแล้วครับ
0: มันเป็นยังไงคือว่าดี
1: เพราะว่าถ้ากีดแต่แรกน้ํามันสิไหลดีเลยครับ
0: โอ้กีดแต่แรกน้ําไหลดีเลย
1: มื้อมีแรกเลยผมกีดนี
0: ่ครับ
1: หัวน้ําว่าไหลจอกโลด
0: ไหลจอกเลย
1: ครับ
0: จากมันบ่ค่อยไหลมันบ่
1: คร
0: ับ
1: แม่น
0: บ้านนี้ถามคนว่ามันมีน้ําเลี้ยงไหลปนออกมาบ่พ
1: ่อบ่มีครับ
0: บ่มีเลยแม่นบ
1: ่ครับ
0: พ่อสังเกตจังได๋สังเกตน้ําหยอด
1: สังเกตเพราะว่าน้ําหยอดน้ํากดนี่ว่าแต่คน 2-3 รอบมันสิเหนียวโลดแต่ก่อนมันสิข้นจังๆ
0: แต่ก่อนมันคนจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือคนนุ่ม
1: แม่นบ่แม่นครับ
0: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วน้ํายางมันข้นบ่พ่อ
1: ครับเข้มข้นดีครับ
0: แม่นบ่จอดน้ํากดนี่ข้น 2-3 บาทแข็งน้ํา
1: บ่ต้องหยอดหลายน้ํากดหยอดจักหน่อยก็ข้นแล้วดินี
0: ่โหหยอดน้ํากดก็บ่ได้เสียเวลาหยอดโดนน้ํากดก็บ่ได้ใส่หลาย
1: บ่ครับ
0: หยอดข้าวเดียวแข็งเลย
1: ครับบ่พ่อไผประมาณ5วินี่แหละ
0: 5วิโอ้พี่น้องคุณพ่อตรงว่าประมาณ5วิหยอดน้ํากดนั่นน้ํายางข้นครับ
1: กันคนน้ําบ่ทันมันก็ติดไหม้ไว้แล้วครับ
0: แม่นบ
1: ่มันหุ่มไหม้ไว้ไหม้คนมัน
0: มันเหนียวเรื่อง
1: มันยางนี่ครับแม่นครับ
0: อืมแต่ก่อนนี่บ่เป็นจังซี่แม่น
1: บ่ครับห้อยคนบักเป็น10รอบพุ่นแล้วครับมันมีน้ําเลี้ยงหลาย
0: น้ําเลี้ยงมันหลาย
1: ครับ
0: บัดนี้เปลือกยางเป็นจังได๋พ่อ
1: เปลือกยางก็นิ่มอยู่ครับเดี๋ยวนี้
0: เปลือกยางนิ่มเนาะ
1: ครับ
0: แล้วต้นยางพ่อเคยเป็นโรคเคยเป็นเชื้อราดําเคยเป็นหยังบ
1: ่เป็นครับเป็นหลายต้นอยู่นี่ครับเชื้อราดําเชื้อราสีชมพูนี่ครับ
0: โอ้เป็นราดําราชมพู
1: ครับ
0: ปาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วมันขับออกมาบ่พ่อ
1: ครับครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: น้ํายางพ่อเริ่มขาวขึ้น
1: ครับขาวเลยเด่นสิขาวปกติแล้ว
0: ขาวสิปกติแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่ใส่มานี่แม่นบ่พ่อ
1: ครับ
0: แต่แรกๆนี่กรีดมานี่ดําปื้อเลย
1: โอ้ดําเลยออกมานี่ดํา
0: ครับปาดพ่อมาใส่แล้วนี่เชื้อราก็ถือขับออกมาคือใจแห้งบ่พ่อตรง
1: คือครับ
0: ยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใส่ครับ
0: ใส่คือเอา
1: ครับ
0: บาดนี้อยากให้คุณพ่อตรงนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพอนี่อยากให้พ่อเว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังนํา
1: ครับ
0: แล้วผู้ใดที่บ่เคยใส่อยากให้พ่อเว้าความรู้สึกพอใส่โซเลพาราแล้วมันเป็นจังได๋เชิญครับคุณพ
1: ่อครับผมก็อยากให้มาใส่โซเลพาราก็แบบผมนี่นะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันดีครับโซเลพารานี
0: ่ครับ
1: ถ้าอย่าด่างก็นิ่มน้ำยางสิออกสม่ำเสมอนะครับออกดี
0: ข้นน้ำนี่เป็นไง
1: มันเข้มข้นครับมันสิมีมันสิบ่มีน้ำเลี้ยงครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่มี
1: ครับ
0: ข้นก็แข็งง่ายบ่พ
1: ่
0: อ
1: แข็งเร็วครับ
0: น้ำหนักดี
1: ครับบ่เกิน5วิมันก็แข็งแล้วครับ
0: มานี่ถามพ่อก่อนผลผลิตตั้งแต่ก่อนที่พ่อสิใส่โซเลพารานี่ก่อนหน้านั้นผลผลิตเก่าไรเฮานี่ได้ประมาณจักโลพ่อ
1: ประมาณ400ครับ
0: ประมาณ400
1: ครับ
0: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังได๋พ่อได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่โอ้ได้600อยู่ครับ
0: ข่อยว่าแล้วจาก400พี่น้องพอตรงว่าได้หลายกว่าเก่าได้ขึ้นมาเป็น600แล้วคิดว่าผลผลิตสิเพิ่มกว่านี้บ่คุณพ่อ
1: เพิ่มอยู่ครับ
0: อัน600นี่ในนาไหนนี่เฮายืนอยู่ในนาไหนนี
1: ่มันนาห้อยมันเขาสิเนานาแรงแล้วครับช่วง
0: นาแรงขนาดกินนาแรงได้บัก600นี่บ่ธรรมดาแม่นบ่พ
1: ่อครับ
0: คันแม่นาฝนนี่สิได้หลายกว่านี้บ
1: ่เป็นตันกว่าพุ่นแล้ว
0: ตันกว่าคันนาฝนคุณพ่อว่าเป็นตันกว่านะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อตรงนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับบอกชื่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ผมอยู่บ้านมงฮักครับ
0: ครับผม
1: ตำบลพ้นซ้ายอำเภอเมืองมุกดาหารครับ
0: ครับ
1: ผมน่าจะทิศทองอ่อนครับ
0: คุณพ่อสถิตทองอ่อนอยู่บ้านมงฮัก
1: ผมบอกความจริงเลยครับบ่ได้ตัวนี
0: ่ครับผมอันนี้ที่เฮายืนอยู่นี่คือบ้านม่วงฮัก
1: ครับ
0: ตำบลพ้นไส้น้องพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อํ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากฝากคุณพ่อสถิตทองอ่อนนะครับหรือว่าคุณพ่อโต้งผู้ที่เพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์โซเล่พารานะครับคุณพ่อว่าใส่แล้วนี่เปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางหลายคนผู้พ่อหาวิแข็งน้ำหนักดีได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นน้องพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้ปริมาณน้ำยางได้หลายกว่าเก่า
1: ครับครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากผู้ที่ใส่โซเล่พาราอีรีนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับเปลือกนิ่มขีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่เอ้ยน้ำเลี้ยงบ่ไหลมากพ่อหยดนะครับอยากลืมตาปากได้อยากเบิดหนีเบิดสินลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูโซนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลหลายๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่โอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังไหนแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบาเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกับมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขจังได้มันสิเฮ็ดจังไรละเบาเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบาเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเบาให้ฟังกันน่ะเพิ่นทันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วนี่ที่พ่อไอ้แม่เอ้ยบ่อยากเว้าอโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นล่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาล่านี่ติเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานแน่สักบุบๆสักรัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องค ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับท่าแล้วเปลือกนิ่มกลีนง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแมนนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทือนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกระเทือก็ได้15มือต่อเทือนึงละครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกลีนง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกลีนบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยังรับรองว่าปัญหาที่เว้ามานั่นติเสียไปเลยอีพ่อแม่เอ้ยเชื่อล่าเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อผ้าพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043

骂了骂了，说了怕那屁面发洗脱，说了怕那屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร

0: 0-4-3-3-8-4-0-1-2-2 อีกเท่านึงครับพี่น้อง0-4-3-8-4-0-1-2-2
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงยามยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่ตำบลไหนบ้านไหนนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: นี่ชื่อเด่นประภานะคะเนาะนามสกุลน้ำไก่สอนอยู่บ้านปะกอจ้า
0: ครับผม
1: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: จังหวัดบึงกาฬเนาะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านปากอตำบลท่าสะอาด
1: สะอาดจ้ะ
0: อำเภอ
1: เซกา
0: ครับจังหวัดบึงกาฬ
1: จังหวัดบึงกาฬ
0: เฮ็ดสวนยางเฮ็ดหลายปานใดครับเฮ็ดจักไรก่อ
1: ก็เฮ็ด10ไร่จ้ะ
0: เฮ็ดประมาณ10ไร่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะประมาณ
0: เฮ็ดมาโดนไป
1: ก็10ปีแล้วจ้ะ
0: เฮ็ดประมาณ10ปีมาในถามก่อนยาง10ไร่นี่ผลผลิตแต่ก่อนนี่ดีบ่ผลผลิตมันได้หลายบ
1: ่ก็พอปานกลางนะจ้ะ
0: ได้ประมาณปานกลาง
1: แน่จ้ะ
0: ออกแน่บอกแน่ได้ประมาณปานกลางเราเคยไปหาซื้อน้ํายาท่าหน้ายางน้ําพองตลาดมาใส่บ่
1: เซอเคยจ้ะเคยหามาใส่หลายยี่ห้อจ้ะ
0: พี่เคยใส่หลายยี่ห้อเลย
1: จ้ะพอเห็นยี่ห้อเดี๋ยวลองอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวผัดนาแข็งเดี๋ยวผัดเป็นเชื้อราเป็นยังไปจังซี่นะคะ
0: โหเคยใส่ของตามฟองตลาดมาหลายยี่ห้อ
1: ยุดยุดเดี๋ยวบ่ออกเดี๋ยวออกจังซี่นะบ่สม่ำเสมอบ่สม่ำเสมอนะ
0: จ้ะไหลบ่สม่ำเสมอเปลือกก็แข็ง
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวไหลเดี๋ยวบ่ไหล
1: จ้ะ
0: เชื้อราก็มีจังซี่แม่นบ่ครับ
1: จ้ะเชื้อราก็โอ้ยยามฝนแห้งคักลาเต็มเลย
0: แม่นบ่
1: จ้าแม่น
0: ผลผลิตนี่บ่ค่อยเต็มมีเต็มหน่วย
1: บ่เต็มมีเต็มหน่วย
0: เราเราน้ำยางนี่มันเป็นจังได๋แน่มันมีน้ำเลี้ยงผลออกมาบ
1: ่มันน้ำเลี้ยงหลายอ่ะจะออกมานี่น้ำเลี้ยงจะหลายกว่าน้ำยางมัน
0: โอ้
1: แค่คนมันจะบ่แข็งอ่ะจ้ะ
0: คนเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: มันบ่อยากแข็งน้ำเลี้ยงมันหลาย
0: น้ำเลี้ยงมันหลายสอนใส่ของตลาดทั่วไปน่ะเนาะ
1: จ้า
0: บ้านนี้มาฮู้จักโซเลพาราไปลูกมาแต่ทางไหนก่อ
1: โอ้มีเพิ่นแนะนําจ้ะ
0: มีคนแนะนํา
1: จ้ะมีผู้แนะนํามา
0: ก็เลยลองใส่ก่อน
1: จ้ะเพิ่นว่ามันดีเพิ่นว่า
0: ก็เลยเอามาลองใส่เบิ่ง
1: มาลองเบิ่ง
0: ลองเบิ่งแล้วเป็นจังได๋คุณแม่บอกให้ฟังกัน
1: โอ้ยก็ว่าแม่นคักอยู่ล่ะค่ะ
0: มันเป็นยังไงคือว่าคัก
1: หน้าก็นิ่มเปลือกนิ่มกรีดก็ง่าย
0: เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่าย
1: น้ํายางก็ออกดีกว่าเก่าอยู่
0: น้ํายางออกแบบนี้บ่คุณแม่
1: จ้าอันนี้ก็มีดเดียว
0: มีดเดียวตินี่
1: จ้า
0: ฟาดพี่น้องมีดเดียว
1: ยางก็บ่ค่อยมีน้ำเลี้ยงจ้ะน้ำเลี้ยงก็บ่หลายปานใด
0: ยางแน่น
1: ยางแน่นเวลาเฮาจกนี่มันจะแข็งมันจะบ่ยุบโตลง
0: บ่ยุบโตลง
1: จ้ะบ่คือเฮาใส่ยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นน่ะมันจะเหลวเลยมีดเดียว
0: มัน
1: จะ
0: เหลว
1: จ
0: ้
1: ะมันจะเหลว
0: พ่อเฮาคนเราพ่อจับตัวกันเป็นก้อนมันฟอมันบ่
1: จ้ะมันฟอ
0: เป็นฮู้สวอเซเว่น
1: น่ะมันน้ําฟู่ขึ้นน้ําเต็มอยู่ก้นมันน่ะ
0: โอ้น้ําเลี้ยง
1: มันเต็มจกน้ําเลี้ยงมันเต็มอยู่ก้นมันฟู่ขึ้นมาถึงผินยางน่ะ
0: นั่นล่ะคันน้ำเลี้ยงออกหลายนี่มันก็สิเสียให้ต้นมันส้มเนาะ
1: จ้าต้น
0: บาดคุณแม่ถามก่อนยางต้นนี่จักปีแล้วนี
1: ่ต้นนี่บ่จ้ะก็สิ10ปี
0: มันออกสม่ําเสมอมาตลอดบ่ยางต้นนี
1: ่ที่แรกก็ออกสม่ําเสมออยู่จ้ะบัดนี้มาพอมาพักหลังนี่3ปีมันหยุด
0: 3ปีบ่ออกเลย
1: จ้าบ่ออก
0: เอาแล้วมันคือได้จังซี่บาดนี
1: ่บัดนี้ก็เลยมาลองใส่อันนี้เบิ่งใส่ยี่ห้อใดแล้วมันก็บ่ออก
0: โอ้ก็เลยมาใส่โซเลพารา
1: เอาโซเลพารามาลองเบิ่ง
0: มันก็ได้เห็นจังสิ
1: ก็จังสิล่ะค่ะมีดเดียว
0: มีดเดียวจากบ่เคยออกมา3ปี
1: จากบ่เคยออก
0: ปาดบาดคุณแม่เด่นนี่ประทับอกประทับใจบ่
1: จ้าประทับใจใส่ดีมันมีคุณภาพคือเสื้อล่าเสื้อยังสิมันก็หายไปอ่ะจ้ะ
0: มันคอยหายไปเลยอ่ะนั่นที่คือว่าเคยมีปัญหาเรื่อง
1: มีดแรกก็จะดําดําหลายมี2ก็ดําอีกมี3ก็ดําค่อยมี4ค่อยๆจางไปนะมันจะขาวบัดนี
0: ้ที่แรกมันเป็นเสื้อล่าดํากินน้ําดําพอกรีดนี่น้ำยางมันจากสีขาวเป็นสีดำ
1: จ้ามันจะมีดำปนกันขึ้นนาเลยดำเป็นฝ้าไปเลย
0: พอมาใส่เราก็คือยังเห็นนี่แหละพี่น้อง
1: เดียวก็งามเถอะค่ะจุนพูนย
0: อถึงอกถึงใหญ่แห้งบ่
1: จ้ายอดเลยค่ะสุดยอดเลย
0: สุดยอดยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเลยจ้ะเนี่ย
0: โอ้ขันแม่นห้องจักกันแต่โดนก้อนหนานี่เน
1: า
0: ะคือสิได้ขี้เชียงบินเนาะป่านี่
1: คือสิใครอยู่ดิก็สิบ่ได้ทุกข์ได้ยากปานใด
0: เอาทุกข์ขึ้นติยันป้าขันนุ่นนี่สินนี่เบิดได้ๆ
1: จ้านี่ก็เพิ่นก็มีนี่ล่ะ
0: โอ้ตั้งเรียนมาเฮาก็พ่อ
1: จ้า
0: โอ้อยากให้คุณแม่เด่นนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นเว้าให้เพิ่นฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่คือคุณแม่เบิ่งว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: จ้าก็ผู้ใดบ่เคยใส่เนาะจ้าเนาะก็มาลองเบิ่งโซเลพาราเพิ่นนี่ดีอีหลี
0: ครับ
1: ใส่แล้วน้ํายางกับจังซี่ล่ะค่ะคือเห็นนี่ล่ะมีดเดียวก็เต็มโผ
0: เนี่ย
1: แล้วก็แขนแล้วก็เสื้อโลกเสื้อล่าเฮาก็หายไปนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: จ้าแค่นี้ล่ะจ้า
0: โอ้ยังยืนยันว่าสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: จ้าใส่ต่อไปจ้า
0: เอาก่อนจากกันอยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้อเสียงเรียงน้ําอีกทีนึงครับเชิญครับคุณแม่ครับ
1: จ้ายูน ชื่อเรียนนะจ๊ะเนาะอยู่บ้านปะกอจ้ะ
0: ครับ
1: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปาก
1: คุ
0: ณแม่เด่นนะครับบ้านปากอตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: จ้า
0: เสียงจากปากเกษตรกรผู้ใส่จริงโซเล่พารานะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไร้เสื้อร่านี่ที่อีพอยแม่เอ้ยนำหากับพ่อเปลือกนี่นิ่มคักว่ามันกีบต้นยิ้วแม่นบ่คุณแม่
1: จ้าแม่นจ้าอันนี้ย่อมรับลีนิ่ม
0: บาแล้วตัวเจ้าเป็นไหน
1: สุดยอดเลยค่ะสุดยอด
0: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสุขสุขทุกคนลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: โอ้มาหอมแดง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
2: ละน้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร091684047 5คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวกล Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบ่สะดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเรานี่สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเล่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อไอ้แม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ำนั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายครับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอ้แม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นได้อีพ่อไอ้แม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮาพากันใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเล่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอ้แม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นเจ จะเริ่มเติบโตเห็ดในต้นยางจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่อส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซะนี่นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งแค่แถวก็ได้เอามาลองเบิ่งแค่10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นยังจังวายจังสันวะติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านนนสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดยางนี่เฮ็ดแท้ไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: คุณพ่อมีอยากให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร่
0: อีกมองนึงเด
1: ้10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเนาะ
1: 20กว่าปี
0: บอกให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: เริ่มลดลง
0: ลดลงลดลง
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยก็ใส่บ่ปุ๋ย
1: ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ำนั้น
0: ปุ๋ยก็ใส่อยู
1: ่ใส่อยู
0: ่บาดนี้แต่ว่าผลผลิตมันหนังเริ่มลดลงตามอายุมันเน
1: า
0: ะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่าหน้ายางเจ้าของเกลือบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ข้างแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื
0: ่อโอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าข้างย่าน
1: ย่าน
0: ย่านย่านน้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่านายางมันสิตายซั่นซี่เล้งหลายยางมันสิตายสิหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเจ้าของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5ได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได
1: ้ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ200 230
0: 230แล้วคณะแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่หน้าแรงจังซี่ได้ประมาณ50กิโลหน้าแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: บาดถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพุ่นบุรีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน
0: ่ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โอ้เสือแน่บ่เสือแน
1: ่บาดป่ะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก
0: ็
1: เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นแล้วคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ํานี่มาสิ
1: อยู่ซ้ํานี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ํานี
0: ่ก็เลยโอดบ่ไหวแล้ว
1: โอดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห้วยเอาก็น่าวะ
0: ก็เลยไปซื้อโซเลพารามา
1: โซเลพารามากับมาท่าม
0: ันเป็น
1: มาท่าเพราะท่านพ่อเดือนเด
0: ้พี่เอามันเป็นยังไงบ่ฟังกันเพราะท่านพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: เฮาก็จีดมากีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดากับมื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบัดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไหวบ่นี่คืออย่างคือพี่เลือกแท้ว่ะกีดมากก็ฮอดฮอด3เมตร4เมตร
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โ
1: อ้ก็เลยขายว่ามันสิ
0: บ่แต่เก่านี่10เมตรได้ซ้ํานี่บ
1: ่10เมตรก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักเมตรนี่
1: อันนี้3เมตรอันน
0: ี้ป๊าดนี่พี่น้อง3เมตรน้ำยางขาวดีแท้อีพ่อ
1: น้ำยางขาวข้นบ่มีน้ำเลี้ยง
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มี
0: อันนี้มันเปลือกยางเป็นจังได
1: ๋เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้อยวัดเป็นดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาพันดึงพันห่วยคือยังบ่ได้ดึงนี
0: ่ที่มันพันลุดลุดลุด
1: พอดพอดมาเขาเดียวเขาเดียวน้ำยางอะไรน้ำลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่ะ
0: น้ำยางไรน้ำกดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ำนี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ว่าเอาเลยวันนี้มาเลยขี่ตึกสองกับยายแล้วบัดนี
0: ้แต่ยายบ่แว่งเทีย
1: บ่มาจักเทีย
0: แสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกินเนาะเนาะคุณพ่อแดงมันนำลักษณะน้ำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสินำเลี้ยงไหลปวนมาหลายแม่นบ่พ
1: ่อ
0: ขนาดแรง
1: คันนาแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี
0: ่
1: พอจะกวนกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ำเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิงแดง น้ำเลี้ยงมันน่ะ
0: แต่ละเทือน
1: แต่ละเทือนนี่แต่ละโปแต่ละต้นต้องได้เทถิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพ่อ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ํา
1: บ่ได้เทน้ําบ่ได้ซ่าเวลายังกีดไปกีดไปกีดไป
0: บ่เสียเวลาเวลาตัว
1: ก็บ่เสียเวลาเทน้ําเลย
0: โ
1: อ้ปกติมาฮอดบ่มีหยังก็กีดเลยกีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ําเลี้ยงกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโหแบบนี้มันก็สบายแล้วว่ะ ใส่ตัวนี้ว่
0: าถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเล่ผ้าล่าหรอประทับอกประทับใจบ่อีพ่อ
1: ประทับอกประทับใจมากสิได้เกินเลย
0: มากสิละเกินเลยแม่นบ
1: ่ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยนานี่บ่ได้อุกแล้วคันโซเล่ผ้าล่าเพิ่นยังมีอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวนี
0: ้แม่นบ
1: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
0: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่ผ้าล่าคืออีพ่อแดงนี่อยากให้เว้าคว่ำประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยกันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
0: ครับผม
1: เชื่อแล้วผมก็ได้ใส่ในร่องแล้วร่องกับมือเองตัวนี้น่ะบ่ให้ไผมาตัวได
0: ้ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดขณะนี้กันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะผมบ่เคยใส่จังเทียถืออกถือใจ
0: ครับ
1: แต่ละโป้นห้วยย่อยทิมอยู่กับมีบ่มีโป้สิได้ซื้อโป้มาเพื่อมีอยู
0: ่สิซื้อโป้ให้เก่าๆเห็นบ
1: ่พี่น้องอ่ะชาวสวนยางทุกคนล่ะ
0: ครับ
1: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห้วยบ่ต้องอุกดอก
0: แม่นบ
1: ่มีหนีมีสินเท่าใดก็พออยากเมิดพุ่นล่ะครับผู้ใดนั่น
0: บาดนี้ถามพี่พ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กิโลต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราเว้าเพิ่นฟังขนาดได้จักกิโล
1: ที่แรกอะหน้านี่เนี่ยได้ประมาณ60 50
0: ครับ
1: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
0: ปาดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
1: 182
0: บ่มี182บาทได้แม่นบ่
1: 182โล
0: พี
1: ่บัดมาใส่ตัวนี้แล้วรอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
0: ้ปา
1: ดรอบ2หลังจากขายมาแล้ว 3-4 มีดนี่แหละ
0: เอา
1: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับ
1: ได้แน่นอน
0: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นจังสิบ่ได้เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกหมู่บ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือโพดแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีลีก็คือนายกำพ้องวงศาเดซิเลียนซื้อพ่อแดง
0: ครับผม
1: บัดอยู่บ้านโน่นสังสี
0: ครับ
1: อำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านโน่นสังสีตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อกับผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิดนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

สำหรับส่วนยางพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อีหยังหยังก็ร้องมาเกือบเบิดสวนซุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่อยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเลมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเบาให้อีพ่อยแม่ฟังนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่มันย่ำข้นน้ำกรดนี่มันสิหยอดน้ำกรดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำกรดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าขันใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วนะครับขันได้ใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วที่ว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก้อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับพี่ต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นเฮาจักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินแล้วบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ้อกันแล้วก็บ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122

อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับชื่อนะน้อยครับบ้านอ่อนข้ามครับตำบลกะเหลืองอำเภอหน้าแก่ครับ
0: ซื้อว่าคุณพ่อน้อยเนาะ
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อน้อยก่อนบ้านเที่ยวยืนอยู่นี่เขาเอิ้นบ้าน
1: บ้านดอนข้ามครับ
0: บ้านดอนข้ามตำบลการเหลืองนะครับ
1: ครับผม
0: อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: ครับ
0: พี่พ่อหน่อยเจ้าเฮ็ดสวนอย่างจักไร
1: ผมเฮ็ดประมาณ8ไร่ครับ
0: เฮ็ดประมาณ8ไร
1: ่ครับผม
0: โอ้เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองเลยทําเองนี่เองครับ
0: จักปีแล้วปีนี
1: ่นี่ก็พร้อมกันนี่ครับประมาณกีดประมาณ7ปี8ปีนี้นะผมกีดอย่าง
0: โอ้กีดประมาณ7 8ปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามพ่อหน่อยก่อนผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยยาง8ไร่เฮาเว้าให้ฟังกันน่ะ
1: บุรีครับตัวนั้นก็ได้มันบุรีครับบุหน่ามันคือว่าบ่มีสั่งไส้มียังสั่งไส้บ่จักบ่ได้ตัวกันนี่ครับ
0: โอ้
1: น
0: ี่ครับคือผลผลิตนี่ดีแน่บ่ดีแน
1: ่ครับ
0: แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฤดู
1: ครับผม
0: บ้านนี่ในช่วงที่น้ํายางมันบ่ดีน้ํายางมันผลผลิตหน่อยน้ํายางไร่ก็ผิดก็ปล่อยพ่อน้อยเคยไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: ครับครับคือใส่แต่ของยี่ห้ออื่นครับ
0: โอ้ใส่ของยี่ห้ออื่น
1: ครับ
0: ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: ครับ
0: บ้านนี้ใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะครับ
1: มันเป็นนั้นหนูล่ะเป็นบวมเป็นน้ํายางบ่ดีมันเน่าเหม็นน้ํายางเสียหมดนี่ง่ายๆ
0: น้ํายางเสีย
1: โพงครับบ่มีความแข็งแรง
0: ยางบ่แข็ง
1: ครับ
0: น้ําเลี้ยงมีหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงมันเยอะออกหลาย
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลปนมาหลาย
1: ครับ
0: บ้านนี
1: ้ครับน้ําเน่าน้ําเสียแมงวันตอมลําต้นดับอยู่เม็ดมันครับ
0: บ้านนี้เปลือกเป็นยังไงเปลือกอย่างถอนใส่ของของตลาด
1: มันแข็งหัวหน่ายเปลือกมันบุนิ่มเปลือกมันแข็งเป็นแบบกุ้งไม้ตายยืนต้นผมกินเปลือกก็ได
0: ้เปลือกแข็ง
1: ครับปานกุ้งไม้
0: น้ำเบี้ยงไหลผลมาหลาย
1: ครับผม
0: ยางนี่เป็นฟอง
1: เป็นฟอง
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟม
0: มีฟองอากาศหลาย
1: ฟองอากาศหลาย
0: ยางพร้อม
1: ทั้งเหม็นทั้งน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำเสียน้ำมันยังเหม็นหัวหน่าย
0: บ้านนี้ถามพ่อหน่อยก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปหัวว่าแต่ทางไหน
1: โอ้ทีมงานเพิ่นออกมาหาขายโฆษณาลงเบิ่งอีกแล้วผมใส่ลงครับ
0: ทีมงานเพิ่นมาโฆษณา
1: ครับผม
0: เพิ่นก็เลยเอาตัวยางไปให้ใส่
1: ครับครับปรับมีของที่ทดลองแล้วนะเพิ่นมาทดลองเบิ่งแล้ว
0: บาดพ่อหน่อยแล้วไปทดลองเบิ่ง
1: มาปลายเบิ่ง
0: มันเป็นยังไง
1: มันกระเด้งดีว่าได้แข็งดีน้ํายางไหลดีอยู่มันแข็งดีบ่มีน้ําเลี้ยง
0: ว่าไงบ่มีน้ําเลี้ยง
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไงที่เคยไว้แข็งๆมันนิ่ม
1: เลยนิ่มนิ่มกว่าเก่าครับ
0: เปลือกนิ่มกว่าเก่า
1: ครับ
0: น้ําเลี้ยงบ่มี
1: น้ําเลี้ยงบ่มี
0: บ้านพี่ถือใจบ่บ้าน
1: เขาท่าอยู่ว่าได้ผมคิดว่าเขาท่ากว่าคงกันไปทาง
0: โอ้เขาท่าก็ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: บ้านนี้พอใส่ชุดทดลองแล้วก็เลยสั่งมาใส่อีกได้บ่
1: ครับสั่งมาใส่ดีบ้าน
0: ได้ข่าวว่าพ่อใหญ่น้อยนี่สร้างมาเทีย เราเป็นลังหุ่นบ่เจ้า
1: ลังนึงเรามานี่ลังนึงเนี่ยก็มีคนมาติดตามหมอนําอยู่เรื่อยๆนี่หัวหน้านี
0: ่โอ้แสดงว่าพ่อใส่ถือแกเรา
1: ครับ
0: ซื้อมาเป็นลังเลย
1: ครับ
0: คันผู้ใดอยากได้มาเอาน้ําพ่อใหญ่น้อย
1: น้ําผมนี่ก็ได้นี่เนี่ยอยู่นี่เนี่ย
0: ราคาเดียวกันกับของบริษัท
1: ครับครับ
0: นี่เราฟังไว้เด้อพี่น้องผู้ใดได้ยินผมกับพ่อใหญ่น้อยบ้านดอนข้ามเว้ากันครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียว
5: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
6: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิกออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: ผิวเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
8: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิบไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเด้อเจ้า
9: ซอยซอย
10: ลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไวโซนิกเด้อ
11: ไวโซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
12: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
13: ้าวทำไมล่ะเธอ
12: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
13: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
14: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
15: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: ม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอด
2: ปองไปทำไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
3: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สตาร์ทรถได้จั่นฮอดบ้านเลยนะครับตำรวจนำมาหอดเฮี้ยนตำรวจกระไดโอ้ตำรวจนี่แน่นอนดีๆนำมาเลยตอนเช้า 8:00 น.เช้าตำรวจมาเลยนะครับเมียก็เอิ่นออกมาเจ้ามาเบิ่งด้วยตำรวจมาเต็มบ้านเลยเนี่ยว่าซั่นว่ามันเจ้าไปโอ้ยคุณตำรวจว่าซั่นเห็นตำรวจยืนอยู่ตำรวจจะมาจำจี้จำใช่คักปานนั้นบ่แม่นเด็กน้อยบ่แม่นลูกแม่นเต้าได้นี่ว่าซั่นคันผมเมาเหล้าผมมาสิขับรถฮอดเฮี้ยนเห็นบ่เนี่ยตอนนี้รถผมจอดอยู่ที่บ้านเรียบร้อยผมก็นอนกับเมียจนตื่นแบบสบายผมไม่ได้เมาคุณตำรวจว่าสันตำรวจว่ากะลู่อยู่ครับเมาบ่เมาอันนั้นบ่ฮู้ดอกแต่ว่าปัญหาใหญ่คือตอนนี้นะคุณน่ะนะขับรถสายตรวจของตำรวจมาว่าสันเอาแล้วรถผมได้สันรถเจ้าก็จอดอยู่ด้านคุณแล้วว่าสันเอาผมขับมาผิดขั้นสิครับว่าสันโอ้หาขัวคนเอ้ยคำเมาละมันใจเจ้าของกูมาชั่งถึงหึงว่าสันตำรวจนั่นแหละมันเป็นอย่างสันดิเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปเศร้าเนาะแม่เข้าพรรษาเนาะกินกาแฟบักลาดีกว่าวะเออเบิร์ดลิตรกาแฟกับบ่เมื่อยบ่ล่าบัดดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
7: อันแม่จะได้กาแฟ
4: อยากได้กาแฟหอมคอฟฟี่ติแม่จ๋า
7: จ้ะ
4: อีแม่อยู่ไส
7: หมดแ
4: จ้
7: งหมดขา
4: เลย
7: แม่ก
4: ิน
7: เต็มไ
4: ร
7: ส
4: ุ
7: ดท
4: ั้
7: งยาตายา
4: ตีโอ้เอาดีละอืมครับแม่อยู่ใส่ก
7: ็บ้านโคกใกล้ใหญ่เนี่ย
4: โอ้จ้ะโอ้ครับแม่กินมื้อละแจกสองอีแม่กินนะครับ
7: กินมื้อละสอง
4: มันเป็นจังได๋มาคือสั่งต่อเนื่องคักแท้บ่ญาติโรงงานเขาผลิตบ่ทันเด้
7: เอ้ยม
4: ัน
7: ปวดอ
4: ัน
7: ไปยากข้อเข้าลันกดเก็บ
4: ขันกินแล้วมันทรงไข้ขึ้นทีครับแม่
7: อ
4: ๋อแ
7: ต่แม่ไป
4: โอ้
7: ไปนี่ละนั่นนี่ละ
4: จ่าจ่าโอ้เจ๋วเลยรอบนี้เอาซีกองคือเก่าบ่หรือว่าเอาซีบกองไปโลดรอบเนี่ยแม่จ๋าเฮ้ยแม่เดี๋ยวนอกบ่านี่เสียงยังนอกบ่านี่แม่ฮัลโหลเสียงอย่างก็ไปดังว่าดังตุ่นระเบิดใส่หูแล้วลูกเต่าแล่นไปซอยว่าท่านเด้แม่เอาเดี๋ยวลูกสิส่งให้เอาจักกองก่อ
7: 4
4: อ่ะ4กองน้ำมันนวดหรือสบู่หรือเอาสบู่เบิด
7: เอาไ
4: อ้โอ้ยน้องบ้านหลุดตัวเดี๋ยวลูกทั่วกลับก็ได้บ่เป็นหยังครับแม่ของลูกกับหัวก็ไปเติมเงินมาเมื่อเช้านี้แล้วนี่ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ใส่ดีแท้ๆโอ้ยยังแต่ว่าท่านได้ใส่มันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโทรศัพท์นี่นะครับแต่ว่าค่าโทรศัพท์นี่ใส่หลายกว่าเงินเดือนค่าโทรศัพท์ใส่หลายกว่าเงินเดือนแม่เอาลูกทั่วกลับแล้วว่าเพิ่นก็น่ะ แม่โอ้ยเอาเดี๋ยวเสียเจ้าหน้าที่โทรกลับกันละกันเนาะยายเนาะเบิ่งแย่งดูแลกันไปส่วนมากโปรโมชั่นที่อีแม่เล่าซื้อนี่แหละครับกำลังได้รับความนิยมคือ4กล่องพออย่างว่าตีพอวันนึงกล่องมันมีค่าส่ง40บาทคัน2กล่องอันนี้บ่มีค่าส่งแต่ว่าบ่ได้ของแถมเออ2กล่องบ่มีค่าส่งแต่บ่ได้ของแถม290บาทแล้ววันนี้ถ้าเกิดเอา4กล่องปั๊บ580ผัดสบู่ผัดมาซั่นได้บัดนี้อยากได้2ก้อนก็เอา2ก้อนอยากได้น้ำมันนวดนะครับทับทิมสยามสูตรเย็นก็เอาไปอีกเอออยากได้สูตรฮ้อนก็เอาไปอีกสินะบัดนี้ผู้ลางคนบอกว่าคือบ่แถมกาแฟเนี่ยมีชุดแถมกาแฟบ่สยามใช่ชุดแถมกาแฟจะเป็นชุด9กล่องครับแม่ชุด9กล่องและแถมกาแฟอีก1กล่องเท่ากับว่าแม่จ่าย 1,300 บาทได้กาแฟ10กล่องน้ำมันนวดเอาไป2ขวดเพื่อเอาไปแบ่งกันกับอีพ่อสบู่เอาไป2ก้อนเพื่อได้ไปใส่น้ำกันคนละก้อนเนี่ยนะครับให้จังสั้นเลยชุด20กล่องเพื่ออยากเอาไปขายอยากเป็นพ่อค้าใหม่อยากลองเบิ่ง20กล่องตกกล่องละ125บาทน้ำมันนวดให้ไปทั้งหมดน้ำมันนวดให้ไป4ขวดสบู่อีก4ก้อนเป็น8อย่างครับที่ลูกเต้าแถมให้จัดชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแรงและก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลสุขภาพของเจ้าของก็เลยจัดโปรโมชั่นฉ่ำๆในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเอ้ามาบาดนี้กะสิเป็นหน้าที่ท่องต่อตัวแม่เนาะหน้าที่ละบาดหน้าที่ละบาดหน้าที่ทองคนผู้ดีนะครับเนาะเสียเงินเด้อช่วงเนี่ยคนผู้ให้กินฟรีนะครับหน้าที่ท่องหน้าที่ละบาดคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินมาแม่จบสปอตโฆษณาชุดนี้ผู้ใดอยากได้ลองโทรหาลูกหาหลานเลยครับ
8: อิ่มบุญอิ่มใจสุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้มไม่อยากสั่งบ่อยจัดทีเดียวจบกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดชวนคุณมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเซ็ตเข้าพรรษา3เดือนสิ่งที่คุณจะได้รับทานยาวๆ90วันกาแฟหอมคอฟฟี่9กล่องกล่องละ10ซองฟรีที่1กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดเพิ่มให้อีก1กล่องใหญ่มูลค่า145บาทฟรีที่2น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยฟินๆ1ขวดฟรีที่3สบู่สมุนไพรกลิ่นกายหอมติดทนนาน1ก้อนจ่ายครั้งเดียวได้การดูแลต่อเนื่อง3เดือนแถมได้ของแถมเพียบคุ้มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วนะสั่งเลยครับโทร043-009-888 089-422-4444นะทุกคน
4: หลายคนให้ชายาบักหลานนมสยามใช่ว่าพอพะย่าประจำสำนักงานบรรเทาความเจ็บปวดของแท้เพราะว่าบ่ได้มีแค่กาแฟคอลลาเจนไปเสริมเส้นเสริมเอ็นน้ำมันไขคอกระดูกกระเดี่ยวแต่ว่าได้ทั้งน้ำมันนวดไปกดหม่องมันปวดมันสวดมันตึงและที่ต้องพึ่งสำนึกและพิจารณาเพราะว่ามันเป็นน้องไส้ลานะครับลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเป็นนวัตกรรมออกมาได้ให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ยากนั่นคือยาแคปซูลสมุนไพรดีLC ฟังเบิ่งซื้อล่ะบ้ยฟังแต่ว่า L LD แม่ LD คันโทรหาสยามใช่จื้อซื้อบ่ได้บอกว่าสยามใช่แม่อยากได้บัก LD เด้อลูกหลานสิเด้อแม่เด้อเพราะว่า DLC เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสมุนไพรตำรับโบราณตำรับโบราณคือหยังมันบ่มีพวกซื้อฝรั่งแม่ๆที่เป็นออกกอติกบล็อกเกอรี่ซิกาน็อกอย่างที่มันกินแล้วมันเฮ็ดให้ไปตกตะกอนเพราะว่าอีหยังก็แล้วแต่ที่เข้าปากเดี๋ยวเป็นความรู้ให้แม่เล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าปากมันจะต้องผ่านตับเพื่อเป็นการขจัดของเสียออกซะก่อนว่ามันก่อนที่จะเข้าไปในระบบเซลล์ของร่างกายสายเลือดเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยนะครับตับจะต้องทำงานไตจะต้องกรองซะก่อนบัดนี้ถ้าเป็นพวกยาเคมีนี่ข้อเสียอย่างนึงคือพวกนี้เนี่ยมันไปกดประสาทกดประสาทเหมือนกับเครื่องแม่เหมือนกับเครื่องกั้นน้ำเนี่ยน้ำมาหลายๆกั้นเครื่องไว้ปั๊บอยู่เด้แต่ว่าขันน้ำหลายคักหลายคักหยุดกินเมื่อใดบัดเนี่ยเครื่องแตกครับหยุดกินเครื่องแตกปวดนอนบ่หลับนะครับลังคนนี่ตับพังไตห้างอีก DLC เป็นนวัตกรรมปี2026หรือ2569โตมาใหม่อันนี้ถือว่าที่เด็ดตรงที่มันมีสมุนไพรโดยเอาสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใส่นะแม่เนาะคันเบิ่งหมอลำซ้ำเบิ่งปฐมบันเทิงศิลป์ระเบียบใจเกินร้อยเนี่ย เวทีนี่ว้ายนะครับเนาะแสงสีลี้ลาดตะการตาแต่ยังอนุรักษ์ความเป็นอีสานบ้านเฮาสมุนไพรไทยไว้อยู่นั่นคือเถาวันเปียงเถาโคข้านเถาเอ็นออนกำลังงัวทะเลิงกำลังหนุมานกำลังเสือโคร่งและกะแกนขี้เล็กโกดน้ำเต้าเม็ดพริกไทย10รายการนี้แต่ละตัวจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปจังเช่นตัวกำลังสร้างสารนี่อันนี้ถือว่าเสริมสร้างเรื่องเล่าของร่างกายของเฮาที่มันอ่อนเพลียแม่จ๋าเป็นเน็ตเป็นซ่าปวดน้ำคองอน้ำกระดูกสินะหรือว่าแกนขี้เล็กนี่พวกใดที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานความดันนี่ก็ดีหลายยิ่งถ้าผู้ใดได้กินกำลังงวดทะเลิงมีรสฝาดจักน้อยสมุนไพรตัวเนี่ยแต่ว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องเล่าของบำรุงเส้นบำรุงเอ็นบำรุงกระดูกแล้วก็ถ้าผู้ใดที่กินยาเบาหวานยาความดันยาไขมันในเลือดเป็นประจำแล้วย่านมันเป็นพิษตกค้างอยู่น้ำตับน้ำไตน้ำกระดูกกระเดี่ยวนี่อันนี้ถือว่ามีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะและขับของเสียพิษออกจากกระดูกและเป็นยากระไสเส้นนะครับผู้ใดที่ตับบอดีไตพิการนะครับมีอาการไข่ตัวห้อนวูวาวาบนี่ตัวนี้แหละครับกำลังเสียโค้งเนี่ยที่เด็ดเลยตัวนี้จดเป็นทะเบียนยาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแก้ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งหมดมีตามนี้10อย่างแต่ว่าเครื่องจักรที่ท่านสมัยข้าเจ้าขจัดเอามาบ่ต้องเอาไปดองเหล้าอีแม่บ่ต้องไปต้มเด้อครับเอาแคปซูลแบบกินง่ายๆอ้าปากมุมกับคือจังเกียนกเอี้ยงเนี่ยนะครับอ้าปากมุมกับนะครับเนาะคือจังป้อนเขาลูกเขาหลานเนี่ยอีพอมาเอาลวดนะครับ DLC กินกาแฟเสริมน้ำมันไขคอกระดูกกระเดี่ยวนะครับใส่เวลาจักหน่อยกว่าผิวพรรณจะซอใสกว่าการขับถ่ายจะสะดวกนอนหลับลึกดีนะครับเนาะขี่ง่ายถ่ายคล่องเดินเหินสะดวกอันนี้น้ำมันไขคออีเมียเข้าใจเนาะคือจังกะละมั่งสอดหลังคาหัวมันอาจจะต้องยาต้องใส่เวลากว่าจะยาไปอาจจะเป็นก้อง2ก้องผู้ลังคนใจห้อนความเจ็บปวดมันทรมานล่ะลังเทียกะพอกินกาแฟบักลาแล้วมันกะหาวกะซึนบ่อยากอยู่บ่อยากเศร้าอยากเดินอยากเหินไปนั่นมานี่กลับมาฮอดบ้านเป็นภาระของพ่อตาค่อยบีบค่อยเค็นเพราะฉะนั้นได้น้ำมันลวกลูกไปบีบแล้วอย่าลืมดีเอลซี่ไปนิ่นได้น้ำมันรวดลูกไปบีบอย่าลืมดีเอลซี่ไปเน้นกินคือจังอีเมลเราทั่วมาจากอุบลว่างใดเนี่ยระหว่างเรากินยังซี่ตื่นมาเศร้าขึ้นมากินกาแฟซะก่อนตื่นมาเศร้าขึ้นมากินกาแฟซะก่อนแล้วพ่อก่อนเข่าง่ายและก็ก่อนเข่าแรงอย่าลืมดีเอลซี่เศร้าเม็ดแรงเม็ดซ้ำนี่แหละครับแม่ยิ่งผู้ใดที่เป็นเบาหวานกินยาแก้ปวดเคมีนี่ลำบากแท้ๆเด้พอตับนี่ไตนี่มันทำงานหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมากินดีเอลซี่เบิ่งเด้อเอาลูกให้ตามนี่สิได้หน้าซื่นสดใสสุขภาพใจก็ดีสุขภาพกายก็สิแจ่มตัวน้าแม่เนาะเอาบักลาสิแจกมาเราไปละอันอีพออีเมียอุ้ยขอตัวหลายๆแม่รับประท่านเมื่อกี้043009กด83ตัวเบอร์นี่เบอร์เดียวเท่านั้นที่จะได้หน้าที่ละบาทกับช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินผู้ใดรู้ว่าเจ้าของผู้ให้อยากได้กาแฟกล่องละบาทโทรมาโทรมาเบอร์นี้จะแม่จ๋าดวนเด้อดวนเด้อ
9: กาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
4: อันวันดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
10: ได้กาแฟครับ
4: อ๋ออยากได้กาแฟพ่อจักกองครับพ่อ
10: ซีกองหมดครับ
4: เอาซีกองซีกอง580บาทครับพอบ
10: อครับ
4: ครับผมน้ำมันนวดหรือสบู่ครับพ่อพ่อเอาเป็นของแถมมาครับพ่อ
10: น้ำมันนวด
4: ฮะ
10: น้ำมันนวดครับ
4: เอาน้ำมันนวดเป็นของแถมเนาะพ่อเนาะครับพ่ออีพ่อซื้อจังไหนครับบอกลูกชายเลย
10: ประธานมุขสลี
4: บ้านเลขที
10: ่บ้านเลขที่10หมู่บ้านเลขที่773หมู่10
4: ครับ
10: ตำบลสงครามเคยเชียงคานจังหวัดนครพนม
4: โอเคครับพ่อครับเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อครับผมส่งมื้อนี้มื้ออื่นก็ได้กินดอกครับพ่อครับ
10: ครับ
4: ครับครับพ่อครับขอบพระคุณหลายๆครับอ่ะนั่นเอาพ่อผู้อยากซื้อก็ซื้อได้ที่สยามไส้เอาได้ผู้อยากซื้อก็ซื้อได้ผู้อยากอ่ะ กินแบบโทรมาเล่นหน้าที่ท่องก็ได้043 009กด83ตัวแม่ครับผมมีเบอร์มือถือผมพร้อม2เบอร์แม่โทรได้คือกันนะครับคือ089422แล้วก็กด4อีก4ตัว089422แล้วก็กด4อีก4ตัวอันนี้ก็โทรได้ผมอยากบอกอีพ่ออีแม่ว่าตอนนี้ผมมีเจ้าหน้าที่นะครับเราซื้อว่าน้องอาร์ตน้องอาร์ตนี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขายคันเพิ่นโทรไปหาแม่แม่จ๋ากินกาแฟแล้วเป็นยังไงพ่อครับสั่งเพิ่มอีกบ่พ่อจ๋าเอาอีกบ่จ๋านี่บ่ต้องไปตกใจเด้อเพราะว่าเฮาบ่ได้จ่ายเงินก่อนดอกได้ของเฮาจะค่อยเอาเพราะฉะนั้นล่ะก็บ่ต้องกังวลใจของแท้อยู่ดอกแม่เพิ่นซื้ออัดอัดเด้อจ้านี่คันแม่นรถนะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่นโทรไปนี่สิมี3388ดอกนะครับลงท้ายนั่นนะเอ้าสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับฮัลโหล
11: นุ่มสยามไผ่ว้าวบ่ค่ะ
4: แม่นล่ะจ้าแม่ว่างได้เน
11: าะเดี๋ยวว่ามันนุ่มสยามไผ่จ้า
4: เออมาโหลดมาโหลดลูกกำลังเว้าอยู่ครับแม่จ้าน
11: ุ่มสยามไผ่ว้าวนุ่มเล
12: ยอ๋อยัง
11: โอ้นุ่มนี
12: ่ฮัลโหล
4: พ่อ
11: นุ่มสยามไ
4: ส้อีแม่แล้วต่อแม่นอีแม่แล้วต่อโทรศัพท์ให้เตี้ย
12: อ๋อตัวง่วนเถอะเนาะง่วนเถอะเนาะ
4: เออพ่อลูกไส้มีนาทีละบาทเด้น่ะพ่อสนใจบ
12: ่สนใจฮะล่ะ
4: สนใจบ
12: ่ครับ
4: เอาเดี๋ยวไอ้ตอบลูกไส้ก่อนอายุจักปีแล้ว
12: 76
4: ปีปาดอีก4ปีก็ได้80ว่าได้เงินผู้เฒ่ามา700กว่านี่หลายมื้อหลายเดือน
12: นะอีกสี่ปีตายก็ใช่หรอกยังอีกสี่ปีตายนะ
4: บ่ให้ตายง่ายปานนั้นอย่าไปเว้าหามันสิอายุยืนไปอยู่นั่นน่ะเอาเด้อพ่อเด้อพร้อมตอบปัญหาแล้วเด้อพ่อเด้อ
12: โอ้จะติดต่อซื้อแล้วของว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันก่อสร้างมันจะน้ำมันหมดย
4: ับเอออีพ่อเฮ็ดงานก่อสร้างที่พ่อ
12: ครับเฮ็ดประจำของมื้อนี้เฮ็ดอยู
4: ่เอาเดี๋ยว
12: ฝนตกฝนใส่มื้อนี
4: ้โอ้ฝนตกเลยบ่ได้ไปพ่อเป็นสร้างหยังล่ะครับพ่อ
12: ครับ
4: พ่อสร้างอีหยังลองบอกลูกมาจากหาย่างดูสร้างอีหยังแน่ที่พ่อสร้างตั้งแต่เฮ็ดมาตั้งแต่เป็นนุ่มเลยบ้านี่ลูกบ้านฮะ
12: ยกกระเทือนถือค้อนตีตะปูคงตะปู
4: ครับ
12: โอ้แล้วก็อันคีม
4: คีม
12: คีมมันลวด
4: คีมลวดคีมหนีบลวด
12: ครับคีมหนีบลวดนั่นแหละ
4: ขวานตีตะปูเห็นอย่างนี้
12: แล้วก็ซึ่งตอนนี้มันก็ให้ชมปูนน้ำ
4: ผสมปูนอ๋อผสมปูนครับ
12: ชมปูน
4: เอาอีอย่างนี
12: ้ชมปูนแล้วเพื่อจะให้อันวันหิ้วปูนในเพื่อนหลังสร้างเพื่อน
4: หิ้วปูนอีกเออโอ้70กว่าอีก4ปี80อีก4ปี80นี่ยังหิ้วถุงปูนเฮ็ดงานอยู่ใส่งานได้อยู่เอาเฮ็ดอีกเฮ็ดอย่างนี
12: ้คนแต่ก็ไปทำงานอยู่เส้นบุรี
4: โอ้ตอนไปเฮ็ดงานช่วงบุรี
12: แล้วก็ไปผู้เขียนกลับไป
4: โอ้ครับ
12: นี่เราคอยพนมกระเฮ็ด
4: อ
12: ือบ้านแพงกระเฮ็ดตะกุนกระเฮ็ดในโรงพยาบาล
4: โอ้ไปสั่งโรงพยาบาลทีครับพ่อครับ
12: ครับ
4: พ่ออย่าไปสั่งอย่างอื่นเด้อ
12: เคยกระเฮ็ดโรงเรียนสูงครับพนม
4: อย่าพยายามไปสั่งอย่างอื่นเด้อสั่งโรงพยาบาลละดีแล้วเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยแล้วมันจะค่อยเข้าง่ายเขาส่วนไปสั่งโรงแรมสั่งโรงเรียนช่วงนี้บ่เอารับแต่งานสั่งโรงพยาบาลเวลาล้มลุกให้แก้เขาหันรถฉันไว้เนี่ย
12: ครับนั่นแหละเดี๋ยว
4: พ่อบอกซื้อบอกซื้อลูกสิสู้ส่งกาแฟไปให้บอกซื้อ
12: ลุงมีนี่โฟน
4: ครับ
12: ลุงมันมีนี่โฟน
4: บ้านเลขที่
12: เลขที่1หมู่3
4: บ้านหยังครับ
12: ตำบลโคกศรีอำเภอวังยานครพนม
4: โอ้อายุ76ปียังทำงานอยู่อีพ่ออยู่กับแม่อีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อ
12: ะไร
4: แม่อายุจักปีแล้ว
12: 57ปี
4: โอ้อีแม่57อีพ่อ76นะพ่อเนาะ
12: คร
4: ับ เอากินดูแลกันไปได้ลูกจักคนได้หลานจักคน
12: ลูก4คน
4: หลานเด้
12: ลูกชายสามลูกยิงผู้หนึ่งพ่อป่วยไปแล้วเมียไปแล้ว
4: อ๋อได้ไพ่ได้เคยเบิดแล้วเนาะครับผม
12: ครับผมก็อยู่กับยายคนสองคนอยู่ในนี้นะ
4: โอเคโอ้เจ๋วเลยเหตุงานก่อสร้างยังกุนๆอยู่นะพ่อเนาะได้ค่าแรงเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ย
12: ได้อยู่อันโจมปูนก็ได้ได้ยางอยู
13: ่โอ
14: ้งานบ้านยังได
13: ้ปะโอ้
14: งานบ้านยังเห็ดได้
13: ผสมปูนพ่อผสมปูนได้ยังผสมปูนนี่เกี่ยวเลยบ่มีปัญหาเลยมาพ่อครับ
12: มีปัญหาเลย
13: ผสมพันธุ์เด้
12: ผสมพ
13: ัน ธุ์
12: ก
13: ็
12: ได้
13: ก็ผสมพันธุ์กันเลยโอเคโอเคพ่อเข้าใจโอเคเดี๋ยวลูกส่งให้ได้พ่อเด้อ
12: ได
13: ้
12: ครับได้กับคุ้มมือเด้อบ้าจะได้ทำบอกโชว์บอกเจ็บได้คุ้มม
13: ือโอ้ยกันฝนตกนี่ได้ซื้อมือวะสัตว์สยามไส้ย้อมวะเป็นไงเจอดอกจังไงแล้วบอกว่าพ่อผสมปุ๋นเก่งบ่สุดยอดลูกบ่ต้องห่วงฝีมือระดับพ่อพ่อผสมพันธุ์ได้เป็นไดหังคักว่าซั่นว่าเซา2แรง3ติพ่อ นี่ล่ะเขาเรียกว่าการได้ผัวนุ่มคนได้ผัวนุ่มกับได้ผัวเฒ่าไปคุยใส่กันผู้ได้ผัวนุ่มก็บอกว่าโอ้ยฉันได้ผัวนุ่มนี่ทุกวันเลยนะเธอหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนี่มากวนเมียเลยฉันละโอ้ยเบื่อเหลือเกินได้ผัวหนุ่มเนี่ยมันชอบมาวุ่นวายกับเรากลางค่ำก็ไม่ได้ยืนกลางคืนก็ไม่ได้นอนว่าซั่นหมู่เพิ่นผัดว่าโอ้ยเธอว่าผัวเธอเป็นผัวหนุ่มนี่วันละรอบนี่เธอยังเหนื่อยฉันสิได้ผัวแก่เธอรู้ไหมขนาดนอนกับเมียแล้วยังจำไม่ได้เธอลองคิดดูนอนกับฉันตอนกลางคืนยังจำไม่ได้ตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จยังบอกว่าที่รักเราไม่ได้มีอะไรกันนานแล้วนะว่าซั่นผู้หญิงเขาสิคุยกันแบบนี้ครับพ่อเพราะฉะนั้นแล้วอีพ่ออย่าให้ไปเสียร่างวัดเด้อเฮาอายุหลายให้มันเป็นแค่ตัวเลขนะครับเนาะแม่นบ่โอ้คักแน่เอ้าแม่ว่ากันไปครับอีกจักเพลงซะก่อนเนาะปิดเบรกค่าดองน้องตื่มกันแล้วกันปิดเบรกละกาชั่วโมงหน้าโอ้ไอ้แล้วขอเพียงอย่างก็เลยฮึไปโอ้อีพ่อแล้วขออย่างก็เลยฮึไปอยู่ทางไอ้นชัยภูมิเนาะแม่นบ่พ่อขอเพลงช่างชัยภูมิที่ขอผมไว้คันซั่นเดี๋ยวผมสิเปิดเพลงให้อีพ่อทางเพิ่นขอจากทางชัยภูมิก่อนเนาะแล้วจะค่อยมาว่ากันต่อแม่จ๋าพ่อครับเดี๋ยว043 009กด83ตัวนะแม่043 009กด83ตัวเฮาฮอนกันคักๆเนาะปิดเบรกในเบรกนี่เนาะพ่อเนาะชั่วโมงหน้าจะค่อยมาว่ากันต่อโอเคบ่ครับ089422 043 009888
15: โอ้ลุงสีบ่อยโอ้แล้วน้องบ่ได้มีใจยาวเงาจะเพื่อปะน
13: ะอ่ะพี่นั่นหน่อยดาวเหนือครับทรงท้ายปิดเบรก
15: เด้อ
13: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจ้ะ
15: เดี๋ยวพอเดี๋ยวกันกับทางโคดีลับจะได้โคดี

ทำดำบักจบเดี๋ยวดีดีมาแช่มกระไดพุ่นล่ะดังหลังดังหลังมีตังเงินเดี๋ยวนี้พ่อต้องห่วงเลยเหมือนเนี่ยเอาแต่นี่ฮอดมืออื่นกับพ่อมีเบิดเงินเจ้าภาพเฮานั่นโอ้สองแขนพนาเพิ่นเลี้ยงไว้ล่ะพี่เดี๋ยวนี้ก็มาเป็นปุ่งเป็นพวงโอ้ยจะแม่นดี

างคนมาพิมพ์3สายอันนี้2สายครับนี่2สายพิมพ์รูปแบบอาจารย์ท้องใสครับถนนบ่ลงมาคู่แห่งเสียงพิมพ์อันนี้ลูกเขียนลูกหาเพิ่นสืบสานออกมาพิมพ์2สายรูปร่างก็สิเป็นจังซี่ล่ะครับลายหัวกระนกตาดีพิมพ์เนี่ยอาจารย์ท้องใสเอกลักษณ์เพิ่นนี่เพิ่นสิยิ้มพร้อมเพิ่นได้ใช้ฉายาว่าอาจารย์ท้องใสพิมพ์ยิ้มลูกคิดเพิ่นก็เลยออกมายิ้มให้คือกันกับอาจารย์ท้องใสพิมพ์อยู่พิมพ์ยิ้มก็ว่าได้ครับพี่น้องครับ

0: ได้ชิ้นหนึ่งผลงานเพลงค่อยนอนที่สายฝนเมื่อนี้ค่อยนอนตีนเมื่อนี้แดดวัดพระทกเมื่อนี
1: ้เมื่อดีลีรายการนุ่มสยามไทยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
2: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับผม
2: อันแม่นุ่มสยามไซอยู่บ่จ้า
3: แม่นครับแม่ว่างได้มีหยังลูกรับไซครับแม่ครับ
2: รัติมันดีหลายเลยทางกาแฟนะ
3: แม่เคยกินสิแม่เคยกินเปีย
2: โอ้ยเบิดตันซีกล้องแหละเนี่ย
3: ป้าที่แม่ที่ข้าจะว่า
2: อันเดียวอันแม่ที่ว่าคือฟังเด้อ
3: จ้าก
2: ินกาแฟโตนี่กินตับว่านี่กินกาแฟเนี่ยเงี้ยวกะเหลืองบาเลหัวกะเวียนไปซื้อกาแฟตลาดมากินเนาะจนเป็นยินเป็นเวียนนั่นล่ะบันมากินกาแฟโตนี่เงี้ยวกะขาวบาเนกะเวียนหัวกะเท้าเพราะว่าแม่เป็นภูมิแพ้ดังนะแม่ภูมิแพ้ดังมันเป็นอันไส้นาดดังแม่บ่มีน้ำมูกด้วยซุมือนี่นะบ่มีน้ำมูกเด้พ่อก็กินแล้วก็กินอยู่ซุมือยังอยู่3มัน2บานี่หลานมากันสิสร้างให้หลานนำพุละกองบานี่หลานเอ้ยทำไมถือแกกระทั่งคันบ่ดีแม่ว่าสั่งอีกนี่แม่นดีล่ะนี่นะมันถือใจถือคิงถือเบาตนเบาตูไม่รู้บ่เมื่อยบ่ม้อย
3: คร
2: ับมัน
3: ครับ
2: แม่สิกินไปเรื่อยๆแต่ว่าแม่ก็สมแม่บ่มีเงินในลูก
3: ครับแม่หนุ่ยครับขอบคุณครับแม่ครับ
2: แค่นี้ล่ะลูก
3: แค่
2: นี้ล่ะลูกสาธุลำรวย
3: ๆครับครับแม่ครับ
4: โอ้ยป้าครับเจ็บเข่าขนาดนี้ป้ายังสิทนอยู่บ่ครับป้าคิดว่ากระดูกคอเข่าของป้ามันจะงอกได้อีก

0: ะครับป้าดูแลเจ้าของแบบผ่านๆมันบ่พอดอกครับซ้ำเอาน้ำขวดไปดับไฟป่ามันสิเกิดผลได้จังใดตั้งใจดีๆเอากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนที่มีคอลลาเจนไททู่และสารสกัดเกี่ยวแก้กับคอเข้าเส้นเอ็นไปล่องเบิ่งได้แล้วครับป้ากาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเอานี่เอาไปกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนโปรโมชั่นช่ำๆสั่ง4กล่องเพียง580บาทเท่านั้นเลิกล่องผิดล่องถูกแล้วจัดเอาสารอาหารที่ตรงจุดได้เวลาปฏิวัติเจ้าของหยุดทนเลิกทรมานบ่เป็นภาระลูกหลานในอนาคตโทรเลย043 09 8 8 8กด043 009 8 3โตเด้อพี่น้อง
1: ค่ะสำหรับกาแฟหอมสีเขียวคอลลาเจนสำหรับคอลลาเจนก็เฮ็ดให้เฮาผิวพรรณเปล่งปังผิวพรรณดูบ่เหี่ยวบ่ย่นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ก็สิซอยเฮาขับถ่ายร่างกายของเฮาก็สิเบากินแล้วสำหรับกาแฟตัวนี้บ่ผะอืดผะอมบ่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะสำหรับพิมพ์ใจกินแล้วนี่รู้สึกว่าสิกินแล้วนะคะบ่ได้นอนเลยค่ะคอซอยออกกำลังกายไปจักนิดนึงนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาร่างกายเบาวิวมีหลายอย่างที่ซอยเฮาได้บ่ว่าสิเป็นใบมอนส้มแขกถั่วขาวแล้วก็มีแป๊กกล้วยแอลคาเนทีนนะคะอยู่ในตัวนี้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆลองไปกินเบิ่งค่ะพิมพ์ใจกินมาแล้วพิมพ์ใจคิดว่าบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะกินประจำนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามื้อเช้าก็กินย่ามมื้อแลงลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยเมื่อยเพี้ยเพี้ยมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเน้นหนักทางคอลลาเจนนะคะลองไปเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
2: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: ้าดอกไม้นาบัวคำผุดผาดพองพี่แอบมองน้ำตาไหลใจสะอื้นรักเต็มอกแต่ยากไร้ไร้จุดยืนทุกวันคืนมีแต่ช้ำและต่ำต้อยพี่รักเจ้าเท่าชีวิตคิดถนอมแต่ไม่ยอมให้แก้วตาต้องด่างพร้อยมาลำบากตากต่ำร่วมทางลอยเฝ้ารอคอยความหวังที่พังทลายจงลืมพี่เสียเถิดนะแก้วตาพี่ไปหาคนที่ดีมีจุดหมายเปิดทางรักให้ตัวเองใหม่ชะลมกายส่วนพี่ชายขอนอนตรมละทมใจลาก่อนบัวคำลักชาติสิริชัยโอ้อีพอเล่าอันฟัง FC แฟนคลับสยามชัยจากกาฬสินธุ์ไปอยู่ที่หนองบัวแดงขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วก็เลยเอามาใส่หนีให้แล้วบ่อยากเป็นหนีมันสิเป็นนิ้ว ไม่อยากเป็นหนีมันสิเป็นนิ้วนะครับเนาะผู้ลังคนบอกว่าความอดอยากความลำบากหลายผู้หลายคนนะครับมันก็มีแน่แต่ว่าช่วงต้นเดือนจังซี่ก็สิไข่อยู่เนาะไข่บ่สยามชัยเจ้าว้ายแม่ผมตั้งใจเลยว่านะครับระหว่างนี้ไปหาวันที่10วันที่20นี่ผมจะกินอาหารประเภทพวกต้มยำกุ้งเลยนะครับบ่ต้องมาส่วนผมไปกินแนวปลาแดกขี้ล่าบัดนี้กินหยังแน่ต้มยำกุ้ง2เย็นตาโฟหม้อไฟบึ้ย3ลาบ 4สุกี้โอ้บ่มันธรรมดา5หมูสับเดี๋ยวตอนแรกส่งคืออยู่ในสยามไส้มาสั่นอีแม่ว่าอันแม่เสียเลยเนี่ยตอนที่ว่านต้มยำกุ้งเย็นตาโฟหม้อไฟนี่เริ่มเสียแล้วว่าสั่นลาบนี่ก็เริ่มสับสนแล้วมะหมูสับนี่มันก็คือมะม่าที่ลูกว่าสั่นแม่มันเป็นรสชาติของมะม่าทั้งประเทศเลยที่ลูกไล่มานี่นะครับบ่ว่าสิเป็นมะม่าหมูสับมะม่าเย็นตาโฟหม้อไฟมะม่าม าอย่างเอามาต้มยำกุ้งแล้วเนาะมักรสใดเขาก็ซื้อกินรสแล้วเนาะเขาเอิ้นมากินอาหารญี่ปุ่นมันจะค่อยสบายใจพ่อครับพ่อแย่ไปประมาแม่งามจีบสาวอะช่วงนี้เขางามเขาเรียนโตได้นะครับแต่อยู่กับเฮาไปนะครับเมื่อเฮาแต่งงานกันได้ลูกหนึ่งลูกสองมันเป็นหน้าที่ของเฮาละบัดนี้ที่จะเบ่งได้มันบ่ครับลูกหลานเขาก็ยังถามมันเด้การที่จะรักใครสักคนไม่ต้องกังวลพ่อครับอะไรล่ะลูกผมรักน้องติ๋มบ้านข้างบ้านเราอะครับพ่อเฮ้ยดีนะที่เองมาถามพ่อก่อนน่ะรักไม่ได้ความลับคือน้องติ๋มเนี่ยเป็นลูกของพ่อมันมีศักดิ์เป็นน้องเป็นน้องของลูกแท้ๆเลยนะน่ะเอาเหรอครับพ่อไปมีอะไรกับป้าลำไยเหรอเฮ้ยอย่าเว้าแห้งบักกันนี่ประกอกเส้นในปากได้ความลับน้องสาวมึงได้นั่นน่ะว่าสั่นอุ้ยกักแต่ว่าคุณแผนคุณแผนว่าท่านโดนลูกซ้ายมีอีกพ่อครับน้องอ้อยอยู่หลังบ้านเฮากับบ่ขี้ไล่เด้น้องอ้อยอ่ะบ้านที่อยู่ด้านหลังบ้านเฮานะครับหัวติดกันนี่แม่พ่อว้ายบักอันนี้แม่อีอ้อยลูกใหญ่หน่อยติครับอันนี้บ่ได้เลยล่ะบ่ได้เลยเพราะนี่คือน้องของมึงอีกคนนึงช่วงแม่มึงไปยามยายนั่นน่ะพ่อขึ้นเฮียนผิดพ่อก็เลยไปได้ย่าน้อยอีกผู้นึงแล้วกะอีนี่เนี่ยคือลูกสาวย่าน้อยนี่คือลูกของพ่ออะไรกับน้องของมึงว่าซั่นลูกไส้วางใดอู้กูมาสร้างพ่อกูแต่น้องมาเจ้าสู่แต่น้องว่าซั่นแม่มากก็เลยไปบอกให้แม่ฟังแม่อีพ่อเราบอกว่าติ๋มเป็นลูกของพ่อเป็นน้องของผมผมมักกับบ่ได้ห้ามมีหยังกันห้ามไปยุ่งกันว่าซั่นบัดนี้เมื่อต่อมาผมไปจีบสาวอ้อยหลังบ้านเฮาก็บอกอีกนะแม่อีพ่อเราเป็นสะสร้างเด้เล่าแต่ไปมีหยังกับยายน้อยจนมีน้องอ้อยน่ะก็นั่นก็น้องสาวผมได้ว่าซั่นผมสิจีบผู้ใดเล่าก็บ่ให้จีบเราบอกว่ามีแต่น้องร่วมสายเลือดว่าซั่นผู้แม่ว่ามึงสิมากังวลหยังของพ่อปานี้มึงจีบไปเลยมึงเอาผู้ใดก็ได้มึงมักติ๋มเอาติ๋มมึงมักอ้อยเอาอ้อยเพราะว่ามึงนั่นน่ะบ่แม่นลูกพ่อมึงว่าซั่นมึงนั่นลูกคุณน่ะวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอยคุณน่ะบักกะนี่แม่งว่าซั่นโอ้ยนั่นล่ะมันเป็นจังซั่นได้นี่ก็ได้โอ้เอ้าก็ว่ากันไปความลับของบริษัทถูกเปิดเผยอยู่กับพี่กับน้องกันต่อค่ะแม่จ๋าบัวค่ำปลอบใจเรียบร้อยอีแม่ก็มาปลอบใจบักลาด้วยการสั่งกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะครับเนาะแน่นอนที่สุดค่ะแม่จ๋านะครับช่วงนี้ก็สิมีหน้าที่ระบาดนะครับเนาะหรือว่าช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงิน เบอร์โทรกับเบอร์เดิม089422แล้วก็กด44ตัวลองกดดูนะแม่นะ089422แล้วก็44ตัวนะครับหลายผู้หลายคนถามสยามชัยว่าหนุ่มสยามชัยทำไมแม่ต้องกินกาแฟคอลลาเจนด้วยล่ะลูกแม่ครับประโยชน์ของคอลลาเจนเป็นมากกว่าที่แม่คิดแม่ลองซ้อมและพิจารณาตัวเองดูนะว่าผิวพรรณผมจะไล่ไปแต่ละอย่างเลยนะแม่ลองสังเกตดูมันจะแสดงออกเลยถ้าร่างกายเราสังเกตแล้วเปรียบเทียบกับคนหนุ่มที่ร่างกายเขาผลิตคอลลาเจนได้เยอะแต่เราผลิตคอลลาเจนไม่ได้เนี่ยแม่หนึ่งเลยผิวเราจะแห้งขาดความยืดหยุ่นสองเกิดริ้วรอยได้ง่ายแผลเป็นแผลก็หายยากนะครับผิวหมองไม่สดใสนะครับหรือจะเป็นผมเนี่ยแม่ผมแห้งหลุดร่วงง่ายผมบางเห็นบ่ครับเพราะเฒ่ามากเพราะว่าขาดคอลลาเจนเล็บกระเปาะฉีกง่ายบัดนี้มันตัวหลักๆเลยได้พ่อคือข้อต่อเส้นเอ็นตึงยึดนะครับกระดูกอ่อนน้ำมันไขข้อกระซิบเบิดเสียงดังก็เก็ตลูกกระโอยนั่งกระโอยเสียงต่อกระดูกพุ่นผู้ลังคนบอกว่านะครับเป็นฮอดตายแห้งนะครับเนาะแล้วก็ปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นเมื่อยง่ายนะครับเหตุการณ์เฮ็ดงานมากฟื้นตัวกันยากคนหนุ่มคนแน่นนี่โอ้ยเขาแล่นจากทุ่งนาไปฮอดวัดแล่นจากวัดไปตลาดเขากับบ่เมื่อยไถตัวเด้เป็นจังได๋หนุ่มสยามไส้แค่นั่งอยู่บ้านซื่อๆย่างเข้าห้องน้ําก็คือลําบากยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่เนาะแม่เนาะไปห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําอยู่วัดนี่โอ้ยนะครับเนาะย่างไปซั่วสิฮอดแม่นบ่แม่มันอยู่ไกลแม่นบ่ย่างเข้าไปปั๊บห้องน้ําข้อหานก็มีชักโครกก็มีน้ำก็มีแต่ว่าบ่มีขันจักสิว่าจังได๋ย้ายไปห้องที่2ก็หั่งปวดแอวอยู่เรื่องย่างไปอีกห้องน้ำห้องที่2โอ้ยเป็นจังได๋ล่ะนี่ก็ได้โอ้ยข้อหานก็มีสยามไส้ดีอยู่ขันมีบ่มีน้ำมีบ่มีแต่บ่มีก่อนเนี่ยอีกละจักสิล็อกจังได๋ล่ะไปห้องที่3รถไปพ่อยับย้ายลูกขึ้นมาอีกโอ้ยไปห้องที่3ห้องที่3นี่น้ำไปเด้มีขันมีก่อนมีแต่บ่มีข้อหานห้องอาบน้ำหลวงพ่อออกมาไม่ของที่สองเพียเอาเข็มขัดก็ได้ต้อนล็อกมัดดีๆแล้วก็ดึงไว้ก็ได้ต้อนดึงจ้องไว้สยามใช่ก็เฮ็ดอยู่มัดแล้วก็จ้องไว้ต้อนเนาะแล้วก็ร้องเพลงไว้เวลาคนผ่านไปผ่านมาเขาก็สิได้รู้ตัวนะครับอยากติดป้าย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา13:00 น.
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล้ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไม ฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านปอนประปาท่อ PVC ย้อมไหมไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ1,100 บาทเท่านั้น

0: เรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับกลับมาดูแลกันแล้วนะครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ 13:00 น.โดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง 14:00 น.กลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายเช่นเคยครับทุกวันที่นี่นะติดตามได้ครับใครที่อยากจะฟังเพลงลูกทุ่งนะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้0885719422วันนี้เราเริ่มต้นไปที่เอกราชสุวรรณภูมิครับเพลงแรกด่วนบขสนะครับเพลงแรกทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะคุ้นหูกันอย่างดีสำหรับคอเพลงลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็ยังคงมีเพลงเพราะๆนะฮะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยต่อเนื่องกันสำหรับงานชิ้นนี้ตั๊กแตนชนลดากับเพลงยากกว่ารักคือลืมแล้วก็งานจากพีเสด็จกับเพลงคิดถึงครับ

ฟังเพลงนี้จบแล้วคงจะทำให้หลายๆคนคิดถึงใครบางคนในใจด้วยนะครับสำหรับงานจากพี่เสด็จครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายในช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงบ่ายติดตามได้ทุกวันที่นี้ครับผมมีงานจากเขียวสามารถเพลงนี้ฮักเดอร์ห่วงเดอแล้วก็งานจากเสียงร้องของแจ๋วปานทิพย์กับเพลงแค่กันกว่านี้ได้ไหมครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยเรอครับเราดูแลเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันพร้อมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเรานั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณผู้ฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวจบครบแน่นอนนะครับเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของสาธิตทองจันทร์มาเปิดให้ได้ฟังนี่คือมือสังหารครับ

มันบ่มีมือแต่งนะฮะงานจากเอมอภัสราครับฟังจบกันไปเรียบร้อยแล้วคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยเรอครับพูดคุยได้นะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงในชั่วโมงบ่าย0

ันสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยกุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองแล้วก็ตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจบครบในที่เดียวเลยนะครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งครับมีงานจากเอพจนาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังยังฮักคือเก่าแต่อ้ายทิมเขาบ่ได้ครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คือแค่คนที่อ้ายฮักครับงานจากเสียงร้องของมุนแคนแก่นคูนฟังจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะฮะผมมีเพลงส่งท้ายกันนะฮะเลือกงานจากไม้ไทยใจตะวันไอซิแทนเขาเดบอแล้วก็สิริพรอำไพพงศ์กับเพลงสตรีหมายเลขหนึ่งหมดเพลงหมดเวลาลาคุณฟังไปก่อนผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้นิดได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้สู้นิดไว้สู้นิดสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะฮักแม่กะฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
9: Roman House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: หญิงขายเครื่องทรงยอยดงปลานไก่บัดบ้านฝายท่านสมหวังบ้านสมหวังรักเป็ดท่านเมตู้สมผู้ขายเครื่องทรงยอยบ้านนนท์ท่านนางมณีนุชขายเครื่องทรงยอยหน้าตลาดเมืองน้อยท่านนางกองใจใกล้ตลาดดงคำสร้างท่านพี่น้องเขียบหมูแซ่บบ้านแกงป่าย่างท่านนางลำพรขายเครื่องทรงยอยหน้าตลาดห้วยหงท่านขายานางสุภาพรสีแยกไฟแดงตลาดทงขันคำท่านลิก้าขายข้าวขาหมูข้างโรงงานยาสูบรักเป็ดท่านขายยาแสงทองใกล้คิวรถเมล์ตลาดขวดินห้องปวดพญาทงกงปงกันขับรับพบหมอปวดตาทงกงท่านขายยาวัฒนาหน้าตลาดลาโอซีท่านขายยานางตะเวนตลาดเกาเลียวท่านขายยานางมณีจันทร์บ้านท่านหลวงใต้ใกล้วัดท่านหลวงใต้ท่านนางน้อยขายเครื่องทรงยอยบ้านโพนสวรรค์เมืองนาสายโถมท่านเสริมสวยนางมองบ้านเมืองสองใกล้หงเหียนเมืองสองเมืองบางเบียงท่านขายเฟอร์แซ่บเมเบียงบ้านโพนสะอาดเมืองไซธานีท่านขายยาพรบิไลตลาดทางงอนท่านขายยานางสีเมืองบ้านดอนหนูนใกล้ธนาคาร JDB ท่านขายยานางเงินเรืองมีไซตลาดโพนสว่างท่านนางแคนดี้มินิมาร์ทใกล้ตลาดทงท่านอู่ทองขายเครื่องทรงยอยบ้านนาซายทองใต้ใกล้หูหมอนาซายทองท่านมิตรน้ำขายเครื่องยอยบ้านทัดหลวงหอมสองท่านนางโตนขายเครื่องสำอางตลาดหนองเมี่ยวดีเจเบ้าไซไทยทองบ้านนนสง่าเมืองไซเสถาเบอร์โทรศัพท์020-2246-4759เมตู้ลำด่วนบ้านดอนสังไทยเมืองปากเงิน020-7613-6738ท่านนางจันทิดาขายเครื่องทรงยอยและอาหารแซ่แข็งบ้านนาไห่นาโนเมืองไซเสถาท่านขายยานางเพชรวิไลบ้านโนนฝายเมืองไซเสถาท่านขายยาทดีซิดบ้านสมสง่าใกล้สามแยกตลาดสมสง่าน้องลักกี้บ้านสีไทยพง020-9296-6625เมตู้นางบ้านนาเสี่ยวหอม1 020-9570-0885ท่านขายยานางคงพาสิทธิ์หน้าตลาดสีไทย
11: สนจิตสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อไปทางพี่แอมมี่หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656ติดต่อสอบถามพี่แอมมี่ได้สำหรับทุกท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเด้อผลิตภัณฑ์ตรา NB หักแพงห่วงใยใส่ใจชีวิตคุณ
12: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแข่แกงหางป่านางบ่อนคือขางฝ้าลันจักจันห้องคือคองลันงามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หวนขาดเขินโบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มฝ่ายใหม่ไทยเมืองไกลเมืองไกลไปบ้าได้จอดแดน้ำใจหลายดีแต่มูเฮาเช่าอีสานสแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฝั่งโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานพาวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555 ไม่ใช่ตื่นขอบอก
13: บ่าวสลอยขอต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับมาพร้อมกับผลงานเพลงมันม้วนมันม้วนฝากต้อนพี่น้องชาวไทยและชาวลาวครับนั่นก็มีนั่นก็คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสิป๋าหาผัวให้ก่อนอ้ายเอ้ยว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะฝากต้อนแฟนเพลงแฟนรายการทั้ง2ฝาก2ฝ่ายทั้ง2กำ2ฝ่ายฟังซ้ายฟังขวาอ้ายน้องไทยลาวครับ

บ่าวสละขอต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการเข้าสู่ชมรม2ฝากเพลงมันม่วนให้พี่ไอ้น้องมันเฮาฟังกันมันม่วนฟังกันโดนๆฟังกันยาวๆตอนนี้ลิงสัญญาณออกหาพี่หาน้องแฟนเพลงแฟนรายการทาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองหนองคายโดยการนำของพี่บ่าวไปรษณีย์นั่นก็ได้เนาะแล้วก็ยังลิงสัญญาณสดๆไปทางสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยอำเภอบ้านดุงนั่นก็ได้สถานีของเสียตี 98.25 เมกะเฮิรตซ์ลิงสัญญาณให้พี่ให้น้องมาฟังทั้งอำเภอบ้านดุงว่าจะเป็นขุดข่าท่าซวงบ้านโพบ้านตาดบ้านเล่าวิซ่าบ้านอ้อมกอบ้านดงเย็นบ้านป้าเป้าบ้านมีชัยและหลายหมู่บ้านที่ทั้งอำเภอบ้านดุงตอนนี้ฟังเสียงเบาสักร้อยอยู่ในขณะนี้เอาขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ยังลิงสัญญาณไปสดๆไปหาอำเภอพังโคนเนาะพังโคนนี่ก็คือน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ของคุณพ่อสุบินบุญพูนทางพุ่นกับแฟนเพลงแฟนรายการอุณาฟ้าคั่งร้านค้าร้านขายกับฟังเบาเสียงร้อยฟังแล้วๆก็ยังมาซื้อสินค้าน้ำยังมาซื้อข้าวเลล่าน้ำพร้อมยังมาซื้อกาแฟน้ำเอาขอกราบขอบคุณขอบคุณหลายเด้อมื้อนี้เบาสุไลมาพร้อมผลงานเพลงสิป้าหาผัวให้ก่อนห่วยคือดีเท่าเนอะเสียงร้อยนี่คันสิป้าเมียนี่เมียอันเมียใหม่หรือว่าเมียเก่าพันยาให้บ่นอโอ้ยจากพ่อจังสิล่ะน้องเฮอดีเลยล่ะเนาะพี่น้องแฟนเป็นกันก่อนสิป้าเสียงร้อยนี่ก็ต้องหาเมียให้เสียงร้อยก่อนก่อนสิป้าผัวก็ต้องหาเมียหาผัวเมียก่อนมันเป็นจังซั่นมันจังค่อยเขาเกิดมาค่อยๆสมดุลกันนั่นแหละเนาะเมื่อนี้ขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการเด้อมาเยี่ยมสถานีอยู่หนองหานเพิ่นว่าอันขอเพลงสิทิมแนวซั่นว่าเอาเขียนใส่ซื้อเพลงมาให้แน่เด้อเขียนซื้อเพลงมาให้แน่คุณทนายเขียนซื้อเพลงมาให้เด้อคุณทนายเด้อสิเปิดให้ฟังเด้อมื้อนี้เพิ่นมาเยี่ยมมายามสถานีตัวอุ่นหนาฟ้าข้างเนาะพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกำลังฟัง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยบุขาเบาเสียงร้อยเนาะอยากฟังผลงานเพลงใดก็ทักทายเข้ามาเด้อ0935785666 0935785666หรือพี่น้องฟังเล่าออดแอปเข้ามาครับออดแอปเข้ามาเด้อ0066935785666รายการนี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพได้นำสมุนไพรข้อเดล่ามาฝากพี่ต่อน้องผู้ใดที่ปวดหลังปวดแอวเป็นเก่าเป็นมือชาเท่าชาเป็นลิ้นชิดวงเป็นภูมิแพ้เป็นหอบเป็นหืดก็สามารถรับประทานได้เด้อแม่นแท้ผู้ใดมือชาเนาะเฮามาต้องกินข้อเลล่าเป็นหยังคือต้องกินข้อเลล่าล่ะบ่าวเสียงร้อยบ่ซั่นมาเอ้าคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการรู้บ่ซุมื้อนี้สินค้าหรือว่าอาหารการอยู่การกินนี่มันปนเปื้อนมานําอาหารการอยู่การกินเช่นฟอร์มาลีนนี่เป็นสารฉีดเป็นสารแช่ศพได้ดิฟอร์มาลีนนี่เป็นสารฉีดศพเฮ็ดบ่ให้ศพเน่าเฮามาใส่ปลาใส่ผักจังซี่เฮ็ดให้มันซึนแต่ว่าเฮากินไปเข้าไปนี่มันเป็นมะมันเฮ็ดให้ลำไส้เฮาอุดตันไม่ได้ได้ลำไส้เฮาเป็นมะเร็งมีเชื้อโรคมีสารตกค้างซั่นเด้คุณพ่อคุณแม่ซุมื้อนี่บ่จะเป็นน้ำปลาปลอมผงชูรสปลอมรสดีปลอมโอ้ยหลายอย่างหลายแนวมันปลอมมานั่นลูกชิ้นปลอมมื้อนี่เห็นบ่เขาออกข้าวออกข้าวมันปนเปื้อนมานําอาหารเฮากินเข้าไปเฮาก็เจ็บท้องเก็บไส้ขึ้นเหียนอาเจียนขึ้นเหียนวิ่งเวียนหัวมันเป็นจังซั่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินข้อเลล่าได้ดีท็อกออกไปเด้อนั่นก็ได้ตอนนี้มีจําหน่ายขายอยู่ที่สถานีวิทยุพิลารักษ์เจริญ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยบ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองหนองคายเนี่ยติดต่อสั่งซื้อกับพี่บ่าวไปรษณีย์เฮาได้เนาะตอนนี้เพิ่นยังลดโปรโมชั่นให้ทั้งพี่บ่าวไปรษณีย์อยู่ฝากซื้อเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อมันเบิดรถนี่อีกบ่ร้อยอีกบ่กี่ร้อยกระปุกแล้วเด้นี่ใกล้สิเบิดแล้วอย่าอยู่ 5-600 กระปุกนึงนี่หั่นก็ได้5-600 กระปุกบ่แม่นบ่หลายเด้คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวกับบีสั่งมาเดี๋ยวพี่มีสั่งไปเดี๋ยวทางอันสว่างพังคนสั่งไปผู้ละร้อย200เบิดไอ้แหลดต่อไปเป็นพันหาได้บาทขันรอดไม่อันนั้นน่ะเฝ้าซื้อซะกันโปรโมชั่นนี่เฝ้าซื้อซะกันอีกจักน้อยเป็น 1,500 บาทถ้าบ่เป็นสมาชิกนี่สิ1,000สิ1,500พุ่นเด้ถ้า
ถ้าผู้ใดเป็นสมาชิกคอยว่ากันใหม่ตอนนี้เฝ้าตัดสินใจโหลดเนาะหมายเลขโทรศัพท์พี่เบ้าไปซะนี่ครับ0081 965 7463 0819657463สั่งซื้อกับพี่เบ้าไปซะนี่ได้เด้อตอนนี้พี่เบ้าไปซะนี่นี่มาทำงานรุ่นมูมารู้จักเบ้าสักหน่อยรุ่นมูแต่ว่าขายดีกว่ามูได้บาทที่นี่เป็นยังเราคือขายดีกว่ามูแถวเสียงไรเอาเราใส่ใจเรากล้าเปิดสถานีเรากล้าโทรหาพี่หาน้องกล้าโทรหาพวกนั้นพวกนี้เราก็ได้ขายดีสุดแล้วธุรกิจซุ้มนี่ต้องสั่งสายสัมพันธ์ขายอาหารเสริมนี่ขายกาแฟนี่ต้องสั่งสายสัมพันธ์เฮ็ดให้เพิ่นฮู้จักเฮาเอาอกเอาใจเพิ่นก็กลับมาซื้อเท่านั้นล่ะดูแลเพิ่นก็ยังเป็นหมอนี่ตัวดูแลลูกค้านั่นน่ะเบ้าดีนําเพิ่นเพิ่นก็กลับมาซื้อซ้ํานี่พี่เบ้าไปซะนี่เรากําลังเบ้าคือเบ้าเสียงลอยเบ้าอยู่ตอนนี้ล่ะเนาะเอาบอกไว้เด้อบอกไว้แล้วเด้อแล้วทั้งอําเภอบันดุงติดต่อสั่งซื้อที่ร้านบุญช่วยโอสด4แยกนั่นล่ะเมืองบันดุงเฮานั่นล่ะเด้อตึกสีเขียวคุณพ่อคุณแม่อยากกินกาแฟแซ่บๆอยากกินข้อเลล่าเพื่ออัพร่างดีท็อกออกไปติดต่อสั่งซื้อน้ําร้านบุญช่วยโอสดหรือโทรไปหาเสียตีเฮาก็ได้ตัวผู้เพิ่นเป็นเจ้าของสถานีนี่เตรียมจดเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้ออยู่ทางบ้านดุงเฮาก็ได้0894222936 0894222936ส่วนคุณพ่อสุวินบุญพูนทางน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 นี่เพิ่นก็ขายดีคักโทรหาคุณพ่อเพิ่นได้เด้อนี่เพิ่นบริการอย่างเต็มที่เพิ่นยังได้ผ่านการอบรมเพิ่นยังได้ผ่านการเรียนรู้มาบอกง่ายใจดีคุณพ่อสุบินนี่เห็นหน้าแล้วยิ้มโลดคุณพ่อเพิ่นเนี่ยใจดีคักโทรหาเพิ่นได้เด้ออยากอยู่อยากกินข้อเลล่าเนาะ0965249963 0965249963บาทที่นี่เหลือเบอร์พี่เอมมี่ได้บาทนี่พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทั้งสปปลาวเฮาติดต่อกับสาวเอมมี่หรือพี่เอมมี่เฮาได้ละเจ้าเนาะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพี่เอมมี่ก็020-5588-7656 020-5588-7656อยากได้คอเลล่าอยากได้กาแฟเจ้าติดต่อพี่เอมมี่เฮาได้อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อสอบถามคุณพี่เอมมี่เฮาได้เด้อเจ้าเด้อหรือติดต่อมายังสาวสกลก็ได้020-5185-2345 020-5185-2345ผลงานเพลงที่เพิ่นแนะนำมาเพลงหยังก่อทิมบ่ติทิมหยังก่อทิมกันเวอร์ชั่นใหม่บ่ติทิมกันโอ้ยผู้ใดเนาะมาสร้างกล้าทิมกล้าป๋าเถอะนะเนาะเพิ่นมาเล่นสถานีได้คุณบอกคุณแม่ทิมกันเวอร์ชั่นเพิ่นว่าทีมกันนี่ผู้ใดนอกคือกาทีมเอ้าทีมกันทีมไปรอดเดี๋ยวเบาสักหน่อยสิไปแท่นดอกเด้อเข้าใจบ่ บ่ยากจักแม่นนั่นก็ได้เพิ่นมาทีมกันเวอร์ชั่นใหม่ผู้สาวมาเล่นสถานีเด้อพี่สายชนตอนนี้หั่นน่ะเจ้าอิสาเสียงลอยบ่ตอนนี้หลายผู้หลายคนเพิ่นมาเล่นน้ำเสียงลอยอยู่สถานีนี่เอาเปิดเพลงให้เพิ่นฟังผลงานเพลงทีมกันเวอร์ชั่นเพิ่นว่าแม่นบ่สาวทนายทีมกันมันคือบ่ขึ้นมหาเบิ่งแท้แม่นี่มันบ่ขึ้นเด้อเนี่ยทีมกันที่แท้ๆมันก็บ่ขึ้นมันมีตั้งแต่อยู่นํากันนี่ล่ะแม่นบ่หาเบิ่งให้แน่นี่เอ้าเอาพิมพ์เอ้าพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกําลังฟัง FM 103.0 MHz ตอนนี้เบาสลัดกําลังหาเพลงทิมกันเวอร์ชันใหม่โอ้ต้องพิมพ์ยาวๆตัวนี้ก็ได้เนาะมาฟังเพลงที่เพิ่นมาขออยู่สถานีก็แล้วกันเนาะเอาฝากตอนแฟนเพลงแฟนรายการทางสีเชียงใหม่แน่โพตากสังคมนายุ่งนำโสมพี่น้องทางอำเภอบ้านดุงเนาะพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทางสปปลาวแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทางฟังคนสว่างทางบาริจภูมิเด้อมวนๆเซินๆนั่นก็ได้เนาะ

0: ครับจบลงไปแบบมันม้วนวังว่าคงถือโอกาสใจแฟนเพลงแฟนรายการเด้อทีมกันเวอร์ชันใหม่เพิ่นมาเยี่ยมมาย้ำสถานีเบาเสียงร้อยเนาะแฟนคลับ FC เอาขอบอกขอบใจหลายๆเด้อทั้งน้องสาวหล่าและคุณหน่านั่นล่ะเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับฝากต้อนไปทั้งสาวมีสาวบ้านเกินสาวเพชรมณีแล้วก็สาวรจนาแล้วก็เอ้ยแสงเดือนแล้วก็เจ้นางไฮเบิร์ดทุกคนเด้อที่เป็นแฟนคลับ FC อยู่ในขณะนี้ขะเดินสัวบ่ถือว่าถึงขอโทษขออภัยว่าจะเป็นแฟนเพลงแฟนรายการแม่คำวานฟังบ่แม่ตู่คำพงแม่ตู่นางเพิ่นฟังอยู่แล้วเพิ่นขายเครื่องเนาะแม่ลี่พอช่วยไปเส้นใดทางใดน้อมื้อนี้เนาะว่าจะเป็นเอื้อยแพงเด้อตอนนี้ฟังเสียงเสียงร้อยบ่เนาะเอามาแล้วมาแล้วไม้สดๆมาแล้วสวัสดีครับแม่ไม้สดๆครับ
1: สวัสดีค่ะขอเพลงชื่อเพลงว่าสาวกันตึม
0: สาวกันตึมครับคุณแม่ครับ
1: เสียงร้องของไทยพงศธร
0: จ้าคุณแม่จ้าม
1: อบให้คุณพ่อคุณแม่หมดทุกคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ให้เบาเสียงลอยลำลำเลยรวย
0: วันนี้จ่ายค่าสินค้า 300,000 ครับคุณแม
1: ่อ๋อออกไป 300,000 ไม่เท่าไหร่จิ๊บจ้อยเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่4 ล้าน 5 ล้าน
0: สาธุสาธุสาธุ
1: มันเป็นความจริงนะบ่าวเสียงลอย
0: ครับ
1: เป็นบ่าวเสียงลอยจ่ายมากทีไรแล้วก็มันก็จะเข้ามาเยอะกว่าที่ออกไปมากจ้ะ
0: จ้ะคุณแม่เนาะขอแต่ว่าอย่าท้อเนาะคุณแม่เนาะมันบ
1: ่ใช่ท้อได้แต่อย่าถอย
0: จ้ะคุณแม่ฝากเพลงให้ใครไหมคุณแม่ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจฝากเพลงให้ใครบ้างสาวกันเติมหนึ่ง
1: ให้หมดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยจ้า
0: อ๋อครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไม้สดๆเนาะบ่ลืมเสียงร้อยแม่ตุ้นเป็นยังไงแม่ตุ้นฟังบอตอนนี้ฮะน่ะเสียงร้อยอยู่คนเดียวเด้อสายบ่ค่อยหลายดอกฟังเพลงได้นั่นก็ได้เนาะ0935785666 0935785666โทรเข้ามาได้เจ้าคันวอทแอปก่ะ0066-935-78-555เอาขออภัยครับ0066-935-78-5666สันเดย์ห่าห่ามาตะสาวสกุลบ่เออเป็นแต่สร้างให้นอนนั้นก็ได้เอาคุณพ่อคุณแม่เด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของด้วยผลิตภัณฑ์ของเบาสรอยตรา NV นั่นก็คือคอเรร่าบีดกลาสแอนด์อันฟันฟ้าพลัตตรา NV คอเรร่าว่าจะเป็นคอเรร่าว่าจะเป็นบีดกลาสว่าจะเป็นข่าวสาลีสารสกัดจากอัลฟาฟาเลซิทินผงคอเรร่าแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนเนาะอัลฟาฟาวิตามินอี8ชนิดผู้ใดคุณบอกคุณแม่เนาะอยากอยู่อยากกินเอาไปอยู่ไปกินเพื่อดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้ครับสวัสดีครับ
2: เอาตู้มาให้กำลังใจแล้วเอิ้นหาแม่แม่ก็ยินดีละ
0: เออขอบคุณคุณแม่หลายๆที่โทรเข้ามาเด้อที่โทรเข้ามาให้กำลังใจครับ
2: จากเจ้าเออบ่เคยหนีจากลูกจากเจ้าเพื่อนเด้อทั้งซุมมือเด้อบ่โทรก็ได
0: ้มาอยู่หนองหานมีเวลาเอิ้นหาซะเด้อ
2: แม่จังว่าตัวท่านมาจัดอยู่นี่เข้าหาก็บ่ได
0: ้ด่าอู้แฟนเพลงตรึมนูหันก็ได้แต่อยู่นี่เพิ่นบ่กล้าโทรข้ามทวีปมาเด้นี่คุณแม
2: ่เอ้ามันเป็นหยังลูก
0: เพิ่นบ่กด WhatsApp เพิ่นบ่กด WhatsApp มามันก็เลยโทรบ่ได้คุณแม่โอ้คันเออคันโทรเป็นทั้งตรงมาเลยนี่มันแพงเด้คุณแม่ครับโ
2: อ้จ้ะก็มาอยู่เอาคืออื่นคืออท่านก็จะขออีกสิบว่าให้แน่บ่เนาะ
0: บ่สิไปว่าจังได๋น้องโทรมาโหลดแล้ว
2: เออท่านก็ขออันเพลงนี้มอบลูกนะเป็นแก่นโหลด
0: เพลงหยังฮะ
2: ฟันสีฟันสีดวงสว่างหีบเช้าม่อสอง
0: อีหยังก่ออีหยังก่อ
2: ฟันสีดวงสว่าง
0: ซื้อเพลง
2: ซื้อเพลงจีบสาวม.2
0: โอ้จีบสาวม.2
2: จ้าของสันติดวงสว่าง
0: โอ้ครับคุณแม่ครับมอบให้เสียงร้อยบ่นี
2: ่มอบให้เสียงร้อยติ่มติ่ม
0: เอาสิลองเปิดฟังกันนะนั่นก็ได้เนาะอืม
2: ให้กำลังใจลูกเอาเก่าซึ่งเสื้อเก่าอ้อๆโลด
0: จ้าเออแต่แม่แนะนำดีได้ไหนก็ได้แม่เอ้ย
2: เ
0: น
2: า
0: ะ
2: แม่แนะนำดีเนาะความสุขของลูกแม่แม่ก็มีความสุขนำคือกันเนาะ
0: จ้าคุณแม่
2: เป็นบ่ซั่นน่ะสิจังได๋กับลูกเฮาคือเก่า
0: แม่นล่ะแม่ตุนอันใดมันดีหมอบให้ลูกรวยเป็นบ่ให้ลูกเฮ็ดเอาบริหารจัดการเอาเน
2: า
0: ะ
2: ก็คือลูกเฮาหั่นตัวคนเฮาสุขันมันบ่เสียงเสีย
0: จ้า
2: อันใดสุขอันใดดีอันใดนั่นลูกก็เฮ็ดให้เพิ่นกินเบิดแล้วลูกก็เฮ็ดเพื่อเจ้าของนําจ้ะ
0: จ้าคุณแม่อันนี้ก็สูตรกาแฟย่ําบายๆเด้อคุณแม่พุ่นเด้อเอ้าแ
2: ม่ก็กิน
0: อืมมื้อละ2แก้ว3แก้วใกล้สิเบิดไปของแม่นั่น
2: โอ้ยมันเบิดแล้วแต่ว่าได้ไปซื้อเอาครั้งอื่นนํามื้อนี้ล่ะมังลูกประกาศออกล่ะ
0: โอ้
2: มื้อนี้กันได
0: ้ดอกเออร้านจุฬาจุฬา
2: จุฬานี่
0: เออเพิ่นบ่ถามบ่เพิ่นบ่ถามบ่
2: โอ้ยถามเฮาก็ตอบแล้วว่าเฮาเป็นอันนั้นเนาะแฟนคลับเพิ่นขาประจําเพิ่น
0: อ๋อไปซื้อไปอุดหนุนเพิ่นน่ะติ
2: จ้า
0: โอ้กับราคาเดียวกับมหาเสียงลอยนั่นล่ะ
2: แม่น
0: แต่ว่าย่ํา
2: แม่ก็บอกเบิดล่ะเด้แม่ก็ว่าแม่กินประจําแม่นบ่ซื้อไปทั้งๆอันบริษัทเพิ่นมาส่งให้ลูกซื้อแล้ว
0: จ้า
2: แม่ก็เว้ารู้เนาะ
0: ดีเนาะโอ้ยซอยประชาสัมพันธ์
2: แม่เว้าอยู่นี่หาทางไปจะเห็นแม่หมายบอกพ่ออยู่คันว่างงานทราบไปหาเลยเด้อไปซื้อพุ่นบ่มีซื้อไปหาเพิ่นไปซื้อเนื้ออื่นซื้อกับแค่น้ําก็ได้ดอก
0: หาแม่หมายสดๆบ้านบ่แป๊บเด้อจ้า
2: ถ้าเพิ่นมาผู้ใดก็ว่าเรางามหั่นน่ะ
0: ผู้งามตัวเราผู้งามคุณแม่หมายสดๆเว้าดีเว้าม่วน
2: แล้วแล้วก็เว้าดีเว้าม่วน
0: จ้า
2: จ้าเมื่อคืนลูกชายก็ขอเพลงอันน้ําที่สาวสกุลเพิ่นก็มอบให้เสียงร้อยนําเด้อลูกได้แม่น
0: โอ้บ่เออได้ยินแว่วๆอยู่เสียงร้อยครับ
2: จ้าหมอบให้ไอ้เสียงที่เสียงร้อยแล้วก็พี่ตะโกนเป็นหยังก็เอิ้นพี่สังคมหยังคนก็ว่าไปของเพิ่น
0: ครับ
2: ให้แม่ว่า
0: เ
2: ออหมอบให้เอิ้นว่าลูกได้ฟังบ
0: ่ได้ฟังได้ฟังเพิ่นเว้าเป็นเนาะเพิ่นเว้าม่วนเนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: เอาแม่อันแม่หมายว่าโอ้ยแม่ตื่นทําไมเลี้ยงลูกดีแท้พูดเพราะจังโอ้ยแม่ก็เลี้ยงดีอยู่แล้วเลี้ยงลูกแม่ว่าฮักลูกก็สิก็ฮักใครฮักก็ฮักลูกเฮาเนาะแม่นบ
0: ่ครับแต่ว่าผมฮักลูกฮักเต้าผมบ่ทุกคนแต่ว่ามันบ่ฮักผมเดี๋ยวนี้หั่นน่ะ
2: อย่า
0: อย่
2: าสุขมันดีๆดีๆนี่แต่พ่อๆแม่ๆก็ให้กําลังใจอยู่นี่ดิ
0: จ้า
2: เอาแม่ซั่นล่ะเด้อลูกเด
0: ้อแม่ตุ้นขอบคุณหลาย
2: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ตุนโทรเข้ามาให้กําลังใจโอ้ยกาแฟร้านอยู่กาแฟอยู่ร้านจุฬานี่เบิดย้อนแม่ตุนเด้อคันว่านี่เออพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเอาคันอยากอยู่อยากกินกาแฟบาวสลอยก็อย่าลืมไปซื้ออยู่ร้านจุฬาร้านจุฬาอยู่ข้างตัดโลนั่นล่ะบ่จะโฆษณาให้เขาเด้เขาบ่ให้ร่างวันเนาะอืมนี่ล่ะอยู่ไปอยู่ใกล้ๆอยู่หั่นอยู่ตัดโลนั่นล่ะเด้อพี่น้องบรรเทาไปโหลดเอาสิหยิบผลงานเพลงมาฝากจะได้บอกมาหลายยายมาโดนแล้วแต่ว่าจังได๋จังได๋ก็อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพเจ้าของเสียงร้อยนี่ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของอย่างเต็มที่บ่อยากเก็บบ่อยากไข้บ่อยากป่วยเว้ายามมื้อเช้านี่โอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งเขาว่าเสียงน้ำหูน้ำลายนี่มันติดคอติดดังติดจมูกบัดสายๆมาบายๆมานี่เว้ารายการนี่คล่องอื้อแต่ว่าต้องกินคอเลราไว้เนาะต้องกินคอเลราไว้แล้วก็อย่าเลือกกินอาหารที่เผ็ดเผ็ดเข้มเข้มหลายมันเงี้ยวดูมันเจ็บท้องแสบท้องซุ่มนั่นมันเล็งน้ำบอกสับวันแล้วก็พยายามกินจืดจืดเสียงลอยก็ได้เห็นบอกพวกอันเก๊กพวกกินเขาเจ้ากินนั่นคุณพ่อคุณแม่ผัดผักใส่น้ำมันใส่ซอสใส่ซีอิ๊วซุ่มนั่นนึงเด้แล้วก็ใส่ข้าวเจ้าบ่วมบ้ามบ่วมบ้ามสดเอาสดเอากินเอาตักเอาตักเอาบ่มีสอนกินใส่ไม้ตะเคียบกินนั่นก็ได้อันคันว่าว่าซั่นก็มีปลามีไก่เป็นอาหารอีกอย่างเขาจะบ่กินเผ็ดกินเค็มได้คุณบอกคุณแม่ตำบักฮุ้งนี่เขาจะก็บ่กินเด้บ้านเฮานี่แล้วตั้งแต่เป็นแซ่เป็นสาวเนี่ยตั้งแต่กำลังมั่งซ่าอยู่นี่แม่นความลูกเฝ้าบ่แม่ตุนตำบักฮุ้งใส่ปลาแดกนัวๆใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำปลาผงชูรสนัวคักกินคักเว้ยอายุหลายมากคุณพ่อคุณแม่เอ้ย มันก็เฮ็ดให้เฮาเสื่อมถอยเป็นไข้เป็นป่วยเป็นหยังไปซั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่นั่นล่ะสารพิษสารเคมีมันผลมานําจังซั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นบ่อีกอย่างนึงขอบอกจักหน่อยอันที่เขาเจ้าตรวจพยาธินักศึกษาอยู่มหาสารคามเป็นชีกระตือแต่แม่เออเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย 4-5,000 คนเอาลวดเออย้อนกินตำบะฮุ้งนี่แหละตำบะฮุ้งใส่อย่างแน่ล่ะบาดที่นี่ไหวใส่กระปูดิบแต่แล้วใส่ปลาแดกดิบแต่แล้วเออนักศึกษาติดพยาธิในคลองคุณพ่อคุณแม่เอ้ยแทนที่เรียน

ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเส้นยางเฮานี่เฮ็ดให้เฮามีเลือดอุดตรงอุดตันเฮ็ดให้เฮาวิ่งเวียนเฮ็ดให้เฮาเมื่อยล้าหวายผู้ลองคนบ่ทนแน่คุณพ่อคุณแม่รู้บ่ว่าเป็นหยังล่ะหัวใจว่ายตุ๋ยซะแล้วเออมันเป็นตาสั่งบักใดล่ะนําเข้ามานั่นน่ะจะมาเป็นตาสั่งกระดอกกระเดียดเสียงหลายฉีดน้ํามุงบ่ล่ะว่าซั่นมาบ่ให้บ่แล่นลบแล่นเหลี่ยวคือหยังนี่บ่ไปไกลฮอดไผมั่งนอนอยู่ในห้องตอนที่ว่าโควิดมาผู้ใดเอิ้นไปใส่ก็บ่ไปนั่นน่ะเออย่านเออย่านซะเด้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มันแห่งกําลังระบาดอยู่ในเมืองไทยอยู่ตายแล้วตุ้ยแล้ว8ศพแล้วดิบ่แม่นธรรมดาดิต้องระมัดระวังดินั่นก็ได้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมรับประทานคอเลล่าเด้อคอเลล่านี่ล่ะดูแลสุขภาพของเฮาคุณพ่อคุณแม่เชียงรายอยู่ได้ก็ย้อนคอเลล่านี่ล่ะเนาะสาวกันตึมจากแม่ใหม่สดๆแนะนำเข้ามาจบผลงานเพลงนี้สานต่ออีก1ผลงานเพลงให้พี่น้องบ้านเฮากันแล้วกัน

จบลงไปแบบมันมวนนั่นก็ได้เนาะอ่ะบางบาคงถือใจพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการบ้านเฮาเสียงลอยเสียงลอยคนหาแล้วคนหาเกี่ยวแก่กับวัคซีนแล้วที่มันมีเฮ็ดให้ลิ่มเลือดอุดตันนี่แอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานี่ทำให้ลิ่มเลือดอุดตันคุณพ่อคุณแม่เป็นตาย่านบ่

ได้ฉีดแน่เออผู้ได้ฉีดแน่แต่ว่าก็บ่ต้องตกใจก็บ่เว้าหยังหลายแต่ว่ามันก็บ่ดีต่อร่างกายนี่ล่ะเนาะมันก็บ่ดีต่อร่างกายเพราะว่าน้ำหยังล่ะเข้าไปคุณพ่อคุณแม่บ่าเอาหยังล่ะเข้าไปในสู่ร่างกายเจ้าของเขาเอิ้นหยังบัดแต่เสียงเราบ่ได้เข้าไปเด้อหลายๆคนที่เอาเข้าไปนั่นเป็นจังได๋บาดเออก็บ่ต้องตกใจในมันเอาเข้าไปแล้วก็เอาอยู่กับมันนั่นล่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่เสี่ยงล่ะกินคอเลล่าไว้อื้อคอเลล่านี่มันเป็นเลือดของพืชคุณพ่อคุณแม่เนาะมันเป็นเลือดของพืชเพราะเลือดของพืชนี่เขาเอามาเปรียบเทียบใส่เลือดของคนนี่มันคือกันกับเลือดของคนมันยินและหยางมันเข้ากันได้ก็เลยกินน้ํากันได้หลายๆผู้หลายคนกินแล้วก็ย่องเห็นบ่ฟื้นย่องจังซี่เสียงลอยบ่เว้าหลายบ่หลายมันก็ผิดกฎหมายอีกจับเสียงลอยอีกปั๊บแสนเป็นแสนเอ้ยอย่าให้เว้าเออคันเว้าหลังไม่นี่วายคอยเลล่าแก้ยังเสียงลอยว่าซั่นโทรมาโลดกับสาวตะกนนั่นกับเสียงลอยนี่แก้ยังแน่คอยเลล่านี่เว้าได้เต็มปากเต็มคําแท้แน่นอนโอ้ผู้ใดกินผู้ใดแม่นแท้ผู้ใดฉีดวัคซีนแห่งสิเว้าให้ฟังคักโทรมาโหลดเด้อโทรหาสาวตะกนเด้อโทรติดต่อสอบถามสาวตะกนเลยเนี่ยอันผู้ใดฉีด3เข็ม4เข็มมันยังอยากให้กินแห่งอยากให้กินเออโทรหาสาวตะกนได้เจ้าทั้งไทยเฮาได้นี่เด้อ0621798555 0621798555พี่น้องทั้งฟังเล่าโทรหาสาวตะกนเราสิเว้าคักๆดอกหลังไม้นึงผู้ได้ฉีดยาแน่นั่น020-5185-2345 020-5185-2345โทรติดต่อสอบถามพี่เอมี่เจ้า5588-7656 020-5588-7656ว่าสิต้อยเพ่งให้หอด2เพ่งเด้แต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งไปลำเวลามันเบิดก็เลยสิล่าถือโอกาสลำล่าพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเนาะแล้วก็อย่าลืมโทรหาพี่บ่าวไปรษณีย์เด้อ0819657463 0819657463ทางสถานีวิทยุบ้านดุงมาที่นี่เอา042จดละไปโทษติดต่อสอบถามเอาคนละมาอยู่มากิน042แล้วเนาะ271462 271462ขอฝากไว้นำเอาจีบสาวม่อ2บาทนี่จีบสาวม่อ2นี่จากแม่ตุนแนะนำเขามาแฟนเพลงแฟนรายการทางทาบอน้องไข่ไปใส่เบิดน้อจังใดกะอย่าลืมโทรมาเล่นน้ำลูกน้ำหลานเนี่ยเด้อเสียงลอยก็ยังอยากมีพี่มีน้องทั้งนั้นหลายๆอีกอยู่ดิทางทาบอน้องไข่สีจังไม่น่ะเนาะอยากมีพี่น้องอยู่จังใดกะโทรเขามาหาเสียงลอยเนี่ยเด้อแฟนเพลงแฟนรายการก็ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เลี้ยวเบิ่งไปละเวลาแล้วมันเบิดซะเด้ต่อไปกับพ่อๆกับใหญ่สังคมบ่าใหญ่สังคมเราสิมาจัดรายการให้ฟังสำหรับเสียงลอยมื้อนี้ก็ขอบุญกับคุณทุกกิ่งทุกเสียงทุกสายทุกมาเลยน้ำใจจบผลงานเพลงนี้ค่อยตัดสถานีเด้อท่านเด้อทางคุณก็ได้เนาะเพื่อให้จบซะเพิ่นมอบให้เสียงลอยอยากลองฟังเบิ่งนั่นก็ได้จีบสาวมา2นี่เนาะเอาจังใดผู้ใดก็ฉีดยาวัคซีนAstraZenecaเด้อมันเฮ็ดให้เส้นเลือดอุดตันเฮ็ดให้ลิ่มเลือดอุดตันจังใดก็อย่าลืมกินคอเลล่าคุณบอกคุณแม่เนาะฝากไปนำมื้อนี้ไปแล้วคำหมอจามันรู้มาเลยขอโทษขออภัยให้แฟนเพลงแฟนรายการอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอกล่าวคำว่าสำบายดีสวัสดีเจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาพประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นข
2: อขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: กดเธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับอ้ายบอไอสิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ
11: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ด

พ่อตาแม่ยายพ่อลุงแม่ป้าอาวอาหน้าเบ้าหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงไอพี่น้องนุ่งลูกหลานไทยบ้านเฮาสุผู้สุคนเด้อกำลังเฮ็ดหยังกันอยู่เนาะ

การเพลงลูกทุ่งเก่าดีมาอยู่กับพี่กับน้องคือเก่าจังสี่ทุกมือครับโดยมีกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เพิ่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็มีไอเสียงตวยผู้ให้ใหญ่เป็นผู้มารับใส่พี่น้องไทยบ้านเฮาอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไทยบ้านเฮาเอ้ยให้เจ้าอดสาเลี้ยงกล้วยโซ่ไว้ท่าหาแน่เด้อบัดหามาหอดแล้วค่อยว่างป้อมให้หากินนะให้เจ้าอดสาแงนกินคาต่างขิงให้เจ้าอดสาแงนกินลิ่งต่างกระต่ายอดสาฟังผู้ให้สามพ่อผู้เพิ่นไข่แน่เด้อขอให้ฮักกันไว้ดีกว่าสั่งกันต่างไปพุดได้กินปลามาพี่ได้กินเขาให้เจ้าเหย้าเหย้าไว้คือสายไฟฟ้ายาสีสันคอลอกคือก้อนไข่มดแดงหลายกระสิบพยายามสรรหาหลายอันหลายอย่างมาฝากมาตอนพี่น้องอยู่ดอกกะมีทั้งสาระแนวดีละและกะมีความมวลทั้งด้านงานเพลงนำมาฝากนำมาตอนให้ได้รับแนวดีๆกันให้ได้มวลได้ซื่นกันอยู่เต็มรายการครับเอาทักทายรายงานโตกันแล้วบ่ต้องเว้ากันยาวบ่ต้องสาวกันยืดเอาความมวลมาก่อนครับว่าพื้นความมวลอยู่ในรายการอีสานเก่าดีบ่เปิดเพลงใหม่เด้อสถานีใดเขาก็เปิดแล้วหาฟังบ่ยากอยู่แล้วแต่ว่ามาฟังเพลงมวลๆที่เคยโด่งดังย้อนหลังไป30ปี40ปีก่อนแล้วก็คัดเอาแต่เพลงมวลๆมาให้ฟังครับเพลงแรกเมื่อนี้เอาเสียงร้องของสายันสัญญาครับเคยดังมากครับเคยมวลมากคักครับกับงานเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยมวลกันครับ

0: เป็นผลงานเพลงมวลเป็นผลงานเพลงโด่งดังเสียงร้องของสายันสัญญาครับจากปลายปากกาของอาจารย์โชลธีท่านท่องเป็นคนแต่งเพลงนี้สายันสัญญาเพิ่นฮ้องไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2519นะในช่วงปีพ.ศ.2523-24ประมาณนี้นะวงดนตรีสายันสัญญายกวงไปเล่นอยู่บ้านไอ้เสียงตวยตอนหัวค่ำก่อนสายันหัวหน้าวงสิออกมากับมีดนักร้องประจำวงหลายคนออกมาห้องก่อนแต่พอฮอดเวลาที่สายันสัญญาสิออกมานี่โฆษกออกมาประกาศเปิดตัวสายัน
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานบิ๊กงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องบันทึกเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบลมประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา
0: และพ่อโคศกแสนรักประกาศเปิดโตสายันสัญญาก็ออกมาร้องเพลง3เพลง4เพลงสักก่อนและเพิ่นก็ได้เว้าออดอ้อนแฟนเพลง
2: บ่อยครั้งครับที่ได้มีโอกาสนำชาคณะมากราบคารวะรับใช้ท่านและการมาของสายันแต่ละครั้งก็ยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาได้รับความเมตตาสงสารจากท่านผู้ชมแฟนเพลงผู้มีเกียรติทั่วทุกสถานที่ซึ่งยังให้ความรักให้ความอุปการะให้การสนับสนุนและพร้อมทั้งให้ความอบอุ่นใจกับสายันเป็นอันดียิ่งซึ่งพระคุณของท่านนั้นสายันไม่เคยลืมครับและก็จะขอจดจำจารึกไปจนกว่าตราบชั่วชีวิตของสายันสัญญานี้จะหาไม่ได้เพราะถึงยังไงสายันสัญญานี้ก็ยังเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านอยู่ดีครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นหวังแรงใจครับท่านโอกาสหน้าครั้งต่อไปถ้าสายันมารับใช้แรงใจแรงศรัทธาที่สายันสัญญาจะได้รับคงเหมือนกับครั้งนี้รักสายันไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆเท่านั้นก็ดีใจแล้วกรุณาให้ความรักเมตตาและสงสารกับสายันเป็นนานๆแล้วครับโปรดจงคิดซะว่าสายันสัญญาที่เป็นบุญล้านของท่านผู้ชมแฟนเพลงผู้มีเกียรติไว้อีกสักคนก็แล้วกันขอกราบขอพระคุณครับท่าน
0: หลายสิบปีผ่านไปก็คิดว่าแฟนเพลงหลายๆคนก็คือสิมีความทรงจำดีๆความทรงจำแห่งความสุขดีๆแบบนี้กับบรรยากาศเบิ่งวงดนตรีสายันสัญญาเมื่อนี้ก็เลยได้นำงานเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยมาเปิดให้พี่น้องได้ฟังเป็นงานเพลงแรกสนับสนุนรายการโดยกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี
3: ่มีข่าวดีมาบอก
4: จองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารซูคราโลสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรและโครเมียมพิโคลินเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อม ยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่น
0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งสปอร์ตเซตแล้วช่วงนี้อย่าฝ่าเว้านะให้พี่น้องฟังอีกจักหนึ่งงานเพลงซะก่อนเนาะค่อยมาจะที่โจยตอนเพลงที่สองนี่จบเริ่มต้นรายการได้เว้าถึงสายันสัญญาไหนๆกันไหนๆแล้วเอาสายันสัญญาอีกจักหนึ่งงานเพลงแกแล้วกันให้หายคิดถึงเพิ่นเนาะงานเพลงที่เป็นเอกลักษณ์สร้างชื่อเสียงของสายันสัญญาอีกเพลงหนึ่งก็คืองานเพลงนี้ครับไก่จ๋ามวลมวลน้ำกัน

่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้น

งานเพลงมวลที่ตั้งใจคัดสรรเอาแต่งานเพลงดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องให้ได้มีความสุขกันอยู่ในรายการอีสานเก่าดีผ่านพี่ผ่านน้องไปครับมาอยู่กับช่วงผู้เพิ่นสนับสนุนรายการนั่นก็คือกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ที่พี่น้องหูจักกันดีเนาะคันพี่น้องหูจักกันดีแล้วก็บ่ต้องเว้าหลายติล่ะเว้าแค่พ่อพี่น้องเข้าใจแค่นั้นก็พอแล้วพี่น้องบ้านเฮาก็สิได้รับเอาความมวลในรายการหลายๆซั่นเด้เอ้าฝากไว้นิดเดียวกับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก่าดีแต่ก่อนแต่กี้ก็ว่าดีหลายถูกใจพี่น้องหลายบัดนี้ดีหลายกว่าเก่าถูกใจพี่น้องหลายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยนะถูกใจหลายกว่าเก่าจังไดว่าซั่นผู้ลางคนว่าน่ะถูกใจหลายกว่าเก่าแน่นอนมาจากคำยืนยันจากผู้ที่เคยได้กินแล้วนะครับว่ารุ่นใหม่เพิ่นออกมานี้เพิ่นเพิ่มสมุนไพรดีๆมาอีก4ขนาดเพิ่มเข้ามาให้อีกแต่ก่อนก็ว่ามีสารอาหารหลายแล้วสมุนไพรหลายแล้วบัดนี้เพิ่มเข้ามาอีก4ขนาดแต่ก่อนว่าถูกใจคักๆบัดนี้ก็ถูกใจคักๆคักๆคักๆหลายคักๆ กันยังว่าเอ้าเว้าพื้นพันกาแฟที่พี่น้องมั่นใจโรบัสต้ากันยังเป็นโรบัสต้าคือเก่าครับครีมเทียมก็มาจากถั่วเหลืองคือเก่ารสหวานอยู่ในนี่บ่แม่นน้ำตาลกันยังใส่สารสู้ค่ารสคือเก่าและก็สารอาหารดีๆอย่างเช่นสารเด็กโตรดสารแอลคาเนทีนสารแอลทาเทรตสารโคเมียมพิโคลิเนตกันยังมีอยู่ในนี่คือเก่ามีแต่ของดีๆเห็นบ่แล้วสารสกัดจากต่างทางเช่าจากเฮ็ดลิ้นจือจากบักขามป้อมจากทั่วขาวจากมะรุ่มกะมี่อยู่คือเก่าแต่ว่าเพิ่มเข้ามาอีก4ขนาดนี่ที่พี่น้อง1เพิ่มกระชายดำเข้ามาให้อีก2เพิ่มสารสกัดจากดอกดาวเรื่องหรือเขาเอิ้นว่าสารลู่ทินเพิ่มเข้ามาให้พี่น้องอีกและก็เพิ่มแป๊ะกล้วยเข้ามาอีกเพิ่มดอกข้ามฝอยเข้ามาอีก4ขนาดพี่น้องแต่ก่อนว่าคักอยู่แล้วว่าดีอยู่แล้วเพิ่มเข้ามาอีก4ขนาดคักกว่าเก่าดีกว่าเก่าครับพี่น้องนะทุกอย่างที่ว่ามาเป็นส่วนผสมยางลงโตอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ซ้ำนี่พี่น้องตัดสินใจเอาว่าสิกินหรือบ่กินกับของดีๆจังสี่ในราคาแค่145บาทเท่านั้น145บาทเท่านั้นสนใจอยากเอามากินอยากเอาไปเป็นของฝากของต้อนของขวัญเอาไปเป็นสังฆทานถวายพระสงฆ์หรือสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาไปขายเอากำไรพี่น้องผู้ฟังอยู่ทั้งคลื่น 98.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับติดต่อที่เบอร์โทรนี่089-422-2936จดท่านบ่089-422-2936ติดต่อสอบถามไปครับกับความมวลที่หยิบมาฝากในช่วงนี้หยิบเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับกับงานเพลงมวลเพลงดังเพลงนี้ขอให้โสดทีเธอว่าสั้นอ่ะมวล

คักคือจังไอ้เส้นเตยได้บอกพี่บอกน้องเอาไว้รายการลูกทุ่งเก้าดีสิบ่เอาเพลงใหม่มาเปิดนะครับสิไปคัดสรรเอาแต่เพลงมวนในยุค70 80 90ที่หาฟังยากนะฟังเพลงลูกทุ่งสมัยแต่เก่าติกรนี่1งานเพลงคือนิทาน1เรื่องเลยล่ะนะกับความรู้สึกไอ้เส้นเตยนี่ได้ฟังเพลงเก่าๆสมัยยุค70 80 90กับความรู้สึกไอ้เส้นเตยนี่งานเพลงซุมื้อนี่มันบ่มวนคือแต่ก่อนนะหรือว่าไอ้เส้นเตยเฒ่าแล้วหื้อใดเอาเว้าเพิ่นเว้ามันก็มวนไผมวนมันดอกเนาะอ้าวให้พี่น้องเลือกฟังตามใจมวนเจ้าของกันแล้วกันนะงานเพลงที่ผ่านไปเป็นเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ซื้องานเพลงว่าขอให้โสดทีเถอะนะครับเพลงนี้คู่ลบบุรีรัตน์เป็นผู้แต่งนะหรือซื้อจริงของเพิ่นกับครูวิเชียรคำเจริญนะซื้อไปประกาศเป็นนักแต่งเพลงก็คือคู่ลบบุรีรัตน์แต่งเพลงนี้ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องโด่งดังมากๆครับอีกจากงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันก่อนสิได้จะจี้โจยแนวดีๆสู้กันฟังช่วงนี้ยิบเสียงร้องของดาวบ้านดอนมาให้พี่น้องได้มวนกับงานเพลงนี้ใจเย็นๆน้องแดงมวนๆอีกจากหนึ่งงานเพลงครับ

0: ้าวเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
0: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตพอนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
3: พี่น้องไทยบ้านเฮากำลังรับเอาแนวมวลรับเอาสาระแนวดีอยู่ในรายการอีสานเกาดีกับกาแฟสมุนไพรเกาดีพานพี่พานน้องไปหันเป็นเรื่องเล่าของสปอร์ตฝากพี่ฝากน้องเอาไว้สลับกับเสียงเพลงสลับกับสาระอยู่ในรายการครับมาเว้าถึงเรื่องของกาแฟสมุนไพรเกาดีซึ่งช่วงก่อนไอ้ซึ่งตัวบอกว่าในห้างเพิ่นเพิ่มสมุนไพรเขามาให้พี่น้องได้กินอีก4โตน้ำกันจากของเกาดีๆที่มีอยู่แล้วเพิ่นก็เพิ่มสารลูทินจากดอกดาวเรืองเพิ่มกระช่ายดำเพิ่มแป๊กกล้วยเพิ่มดอกข้ามฝอยเขามาอีกให้หลายกว่าเกาให้ดีกว่าเกาซึ่งอันแต่ก่อนแต่เก่านั่นก็อยู่กับพี่กับน้องมาเกือบ10ปีก็ยังดีอยู่แล้วบัดนี้เพิ่มเขามาอีก4ขนานมันสิบ่ดีขึ้นได้จังใดพี่น้องว่าบ่นะซึ่งของที่มีส่วนผสมของสารอาหารของสมุนไพรดีๆหลายๆจังซี่เท่าที่ไอ้ซึ่งตัวเคยเห็นมาสิให้ราคาถึกๆจังซี่บ่มีดอกพี่น้องหายากแต่ขนาดบรรจุ1ซองนี่นะส่วนหลายไอ้เส้นตัวกะสิเห็นบรรจุแค่12กรัมหรือ15กรัมนะแต่ว่าในห้างกาแฟสมุนไพรเกาดี1ซองใส่ให้พี่น้องได้กิน16กรัมนะ16กรัมแล้ว1ห่อบรรจุให้พี่น้องได้กิน20ซอง20แก้วแล้ว20ซอง20แก้วนี่ในห้างเพิ่นให้พี่น้องได้กินในราคาห่อละ145บาทเท่านั้นพี่น้องนะมั่นใจว่าถ้าพี่น้องเคยกินกาแฟอยู่เป็นประจำกาแฟเกรดนี่สมุนไพรจังซี่สารอาหารจังซี่มั่นใจว่าพี่น้องต้องเห็นราคาห่อละ400 500บาทเป็นอย่างต่ำแต่ในห้างกาแฟสมุนไพรเกาดีเฮ็ดของดีๆจังซี่ให้พี่น้องได้กินแค่ห่อละ145บาทนะกาแฟสมุนไพรเกาดีผลิตมาจากบริษัทพี่ไว้อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจังหวัดปทุมธานีได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้ตรวจพิจารณาแล้วคันบ่ดีเพิ่นก็บ่ให้ผ่านแล้วก็บ่ออกเลขอย.ให้อันนี้เพิ่นได้ตรวจพิจารณาว่าดีแล้วให้ผ่านแล้วจังได้ให้เลขสารระบบหรือเขาเอิ้นว่าเลขอย13-1-26961-2-0031ของดีๆราคาถูกๆจังสี่ฝากพี่น้องข้อกาแฟไทยบ้านเฮาเอาไว้ทุกๆคนครับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฝากไว้ทั้งผู้อยากกินหรือผู้อยากขายเฝ้าติดต่อไปที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงนั่นละครับโทรไป089422 2936บอกย้ำ089 422 2936ฝ่าวติดต่อไปได้เลย
4: ฮัลโหลฮัลโหล123ฮัลโหล23ฮัลโหล23เอาพนักงานหันลำโพงเข้าสู่จอ
3: ควบมวลที่เตรียมมาให้ฟังในช่วงนี้ยิบเสียงร้องของเทพพรเพชรอุบลครับงานเพลงนี้มวลคนเร่หนังฟังมวลไปพร้อมกันครับ

0: ้งแต่ปีพ.ศ. 2520ถอยหลังขึ้นไปพุ่นนะในยุคนั้นก็สิมีหนังขายยาขายยาสร้างตานขโมยเด็กน้อยขายยาคาขี่กระตือเป็นหนังจอ16เป็นหนังขาวดำนะช่วงนั้นไอ้เส้นตัวยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไอ้เส้นตัวมักไปเบิ่งนะเสียงภาคเขาก็สิมีนักภาคประจำภาคเอาสดๆเลยน่ะภาคผู้เดียวทั้งเสียงผู้ยิ่งทั้งเสียงผู้ชายทั้งเสียงรถทั้งเสียงปืน เสียงรถกับบุ้นน่ะเสียงปืนกับเครื่องสายหนังก็เป็นเครื่องหลอดฟิล์มข้างล่างที่สายพานมาแล้วต้องอาศัยมือหมุนเอาไปจักหน่อยก็แกลกหนังขาดเป็นภาพเปื่อยย่วยขึ้นหน้าจอรถว้าวพื้นตั้งแต่สมัยหนัง16หนังขายยาแต่ว่าทุกมือนี่นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันอยู่ในมือถือบัดสุอันสุยางแล้วจังแม่นมันโพดโพโลตัดบิ๊กซี่โลบินสันก็ยังว้าก็ยังว่าอ้าวอยู่ในช่วงรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่

แล้วจากสปอร์ตช่วงนี้ให้พี่ให้น้องมวนอีกจักหนึ่งขั้วมวนครับจับเพลงนี้มาฝากนักครบนิรนามเสียงร้องของบุษบาอธิษฐานโจโจมวนครับ

ได้ฝากข้อมวลกับพี่กับน้องไว้แล้วเสียงร้องของบุษบาอธิษฐานนักรบนิรนามมวลมวลพี่น้องได้รับข้อมวลไปแล้วแกอย่าลืมรับเอาแนวดีๆที่เป็นผู้สนับสนุนรายการมาฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ในช่วงนี้กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีกาแฟที่มีส่วนผสมสารอาหารหลายอย่างสมุนไพรดีหลายอย่างและที่สำคัญราคาบ่แพงนะบ่เป็นห่วงดอกพี่น้องสำหรับผู้ที่กินแล้วแต่เป็นห่วงหลายสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันได้กินนะย่านเพิ่นพลาดโอกาสได้กินของดีๆราคาบ่แพงจังซี่นำกันยืนยันว่าเป็นของคุณภาพดีที่พี่น้องได้กินแล้วรู้สึกประทับใจพึงพอใจกับข้อกาแฟทุกคนครับนะว่าพื้นกาแฟมันก็มีหลายในห้างผลิตกาแฟหลายยี่ห้อออกมาให้พี่ให้น้องได้กินแต่ก็มีหลายในห้างหลายยี่ห้อที่ผลิตกาแฟออกมาแล้วก็อยู่กับพี่กับน้องได้ปีเดียว2ปี3ปีแล้วก็หายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดของคุณภาพบ่ดีบ่คุ้มค่าเงินค่าทองพี่น้องเมื่อพี่น้องบ้านเฮารู้พี่น้องบ้านเฮาก็เซากินซั่นเด้นะอันเว้าเพิ่นเว้านี่กาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่ในห้างเพิ่นก็บ่ได้ขี้โม้ขี้คุยอีหยังทั้งสิ้นนะเพียงแต่ตั้งใจเฮ็ดของคุณภาพดีๆจังซี่แล้วเอามาขายบ่แพงจังซี่แล้วก็ให้พี่ให้น้องบ้านเฮาได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาพิสูจน์เอาเองว่าสิกินหรือบ่กินต่อไปนะในห้างเพิ่นก็กำชับไอ้เสียงตวยมาว่าอย่าไปหลอกพี่น้องอย่าไปโฆษณาเกินจริงอย่าไปเว้าแนวบ่แมนเพียงแต่เอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องได้ฟังแล้วให้พี่น้องบ้านเฮาพิจารณาเอาเองฉะนั้นแล้วฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กับผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ของคุณภาพดีราคาบ่แพงฝากไว้กับพี่กับน้องข้อกาแฟทุกคนทุกสาขาอาชีพครับแจ้งกำชับไว้กับพี่น้องว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเด้อเพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารมีสมุนไพรซอยเสริมสารอาหารซอยเสริมสมุนไพรที่ร่างกายพี่น้องขาดนะให้พี่น้องได้เอาไปใส่ดื่มกินเป็นเครื่องคำจุนชีวิตทอนั่นฝากไว้อ้าวสนใจกาแฟติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักแฟวติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงโทรมาที่เบอร์นี้สอบถามครับ0894222936จดท่านบ่ท่านติเอาไหม0894222936นั่นท่านบ่ยังบ่ท่านว่าสั่นพลังคนแจ็คแม่นเฮ็ดหยังอยู่เอาไหมตั้งใจฟัง0894222936นั่นท่านบ่บัดโห้ยแจ็คแม่นห้องดังแจกมันหยังกะด้อหนวกหูได้ยินแต่หลายมือแล้วจดท่านแล้วก็ยังว่า0894222936นั่นว่าสั้นเอาคันจดท่านแล้วก็ฟ้าวโทรมาสิได้กินของคุณภาพดีๆราคาถูกๆนำกันครับฟ้าวติดต่อไปรายการลูกทุ่งเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องหม้อฮอดช่วงท้ายๆรายการสิมีเวลาได้ฟังเพลงกันอยู่ดอกแต่ว่าช่วงนี้ขอบุญขอบคุณแฟนเพลงทุกคนขอบบุญขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกาแฟสมุนไพรเก้าดีในห้างเพิ่นพร้อมนะและขอบคุณกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่สนับสนุนให้รายการนี้ได้อยู่กับพี่กับน้องจังสี่ครับยิบเอาข้อมวลมาปิดท้ายไว้ให้พี่น้องเสียงร้องของสอนเพชรสอนสุพรรณครับไอ้หวังตายแน่เป็นงานเพลงปิดท้ายงานเพลงดังขึ้นจบลงหมดเวลาได้จากลากันเอาไว้ชั่วโมงหน้าติค่อยได้กลับมาพบกันใหม่ชั่วโมงนี้อยู่ดีไม่แห้งน้ำกันทุกคนผิดพลาดแนวไหนขอโทษขออภัยไปแล้วล่ะพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกห้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, no.

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องทองสีปลอดปองไปทับไอบอ
8: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ด

พ่อตาแม่ยายพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาหน้าบ่าวหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงอ้ายพี่น้องนุ่งลูกหลานไทบ้านเฮาสุผู้สุคนเด้อกำลังเฮ็ดหยังกันอยู่น้อสำบายดีกันอยู่บ่กินข้าวกินน้ำกันแล้วไปอยู่ดีมีแห้งน้ำกันเบิดสุคนเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วครับรายการเพลงลูกทุ่งเก่าดีมาอยู่กับพี่กับน้องคือเก่าจังสี่ทุกมื้อครับโดยมีกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่เพิ่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็มีไอ้เสียงตวยผู้ให้ใหญ่เป็นผู้มารับใส่พี่น้องไทบ้านเฮาอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านายกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไทบ้านเฮาเอ้ยให้เจ้าอดสาเลี้ยงกล้วยโซ่ไว้ท่าหาแน่เด้อบัดหามาฮอดแล้วค่อยว่างป้อมให้หากินนะให้เจ้าอดสาแงนกินคาต่างขิงให้เจ้าอดสาแงนกินลิ่งต่างกระต่ายโอดสาฟังผู้ให้สามพ่อผู้เพิ่นไข่แน่เด้อขอให้ฮักกันไว้ดีกว่าสั่งกันต่างไปพุ่นได้กินปลามาพี่ได้กินเขาให้เจ้าเหย้าเหย้าไว้คือสายไฟฟ้ายาสีสันคอหลอกคือก้อนไข่มดแดงหลายนะกสิบพยายามสรรหาหลายอันหลายอย่างมาฝากมาตอนพี่น้องอยู่ดอกก็มีทั้งสาระแนวดีละและก็มีความมวลทั้งด้านงานเพลงนำมาฝากนำมาตอนให้ได้รับแนวดีๆกัน

อาสิบตัวยังเหลือข้างถึงยังทำจริงจริงพัดมาเป็นเท่าแกย้ำเมตตาเป็นผู้จ้างมาเป็นเท่าเราแกเองย้ำไปค่ายประพัดจริงบ่ว่าแต่ไผไผผู้จัดการหน้าไทยสมัยเดียวนี้ทำหน้าปีปีละครั้งกลับไปทำ

0: ้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอวิตามินบีสองวิตามินบีสิบสองแอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

นสิได้นั่นบ่อนใดท่านดอกไม้กำหนึ่งก็ยังดีใจบ่มีลาขี้ใจบ่มีลาขี้สาสีขาวเออล้วนล้วนปันจันทั้งฟ้าเบหาเอ้ยสิผ่าคำบุญสินำสวยอยู่ติดตาม

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 3 6
6: คนฟังเอ่ยองค์พุทธโธได้ตรัสไว้พระยิ่งใหญ่ในโลกคือมีดอนมัณฑาพระผู้เฒ่าในบ้านเปรียบปันผมสีหน้าหาแนวมาเทียบใส่บ่มีแล้วพระผู้มีแต่ให้ลูกจำได้แม่นบ่ลืมมองเห็นภาพยังปราบปื้มบ่ลืมง่ายไหลหลงกราบขมาลงสามทีไหว้ก่อนนอนทุกคืนคำ

สาธุถอนยามนอนนั่นคอยฝันเห็นหน้าพ่อแม่มาให้ลูกเบิ่งคุยกับลูกอยู่เฮิงเฮิงคือแต่ตอนก่อนที่มีสุขล้นมากขนายามวันพระลูกไปนั่งอยู่ข้างหน้าจุดเทียนถูกบูชากราบกระมาวันพานพธาตุอธิบรรจุไว้

ว้าใจมันเศร้าบ่หันทายบาดเพิ่นตายไปแล้วจังโอ้เอาคะนิงหายามเพิ่นมีชีวิตบ่คิดทวนหวนหนูกตัญญูบูชาท่านทดแทนคุณเกื้อหนุนซอยยามเพิ่นหม้อละมีม้อยจังหวนหนูคาคุณลูกทำบุญทรงไปให้วันใดใดประเพณีในท้องถิ่นบุญเข้าประดับหินบุญเข้าสากมูนี่บ่มีเว้นในแต่งทานมีงานบุญในหมู่บ้านลูกไปห่วมบ่เคยหยุดปรารถนาสูงสุดอุทิศบุญไปถึงเจ้าเพชรตามของของคนเฒ่าเดินตามของหีบเก่าแม่นได้หลับบ่หมู่เจ้าลูกท่านเฒ่าสิ้นของอีกอันหนึ่งมือนี่น้อได้ร่วมญาติพี่น้องจัดแต่งแปลงบุญห่วมลงทุนจัดหาอุทิศผลไปถึงเจ้าญาติกามาห่มเต่าเอาเงินทองมาโม

ไปปีเดือนขึ้นคอยใจละหอยดอกห่วงน้ำในหัวใจคิดอำลำบ่เคยห่างสูญหายไม่ทำบุญอุทิศหาส่งผลไปถึงท่าน

รับเอาไว้ให้ได้ถวายให้ท่านพระสงฆ์แม่นไปเน่าอยู่ทรงเกศดงป่าหิมพานต์ดวงวิญญาณอยู่คนใดต้องรีบไว้ควรหนูสาธุดื้อให้มีอันได้รับลูกซอยดูแลให้แม่พอทรงข่าวสารไปติดต่อเชิญเพื่อนมารับตอน

0: ใหญ่ใหญ่ย่าหาอย่างเดียวเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นละอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นสุเนล
1: ว้าย
2: เป็นสุเนล
0: ปาดขึ้นเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตา
0: เนี่ยอ้ายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่ตีแล้วครับหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มาหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย้ายจอยครับ
1: เอ
0: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: กัดดี

0: พุ่งไปพาบำรุงสะกอนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนู่นจุนพูนเอิญว่าตาลิ้นมาตัวเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วายกินกาแฟอยู่สมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
0: อันนี้กินกาแฟอยู่สมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูมันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229360892229306
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ลืมแท่นคุณพ่อเจ้ากับทั้งแม่รอกมันดาเห็นกับตาคักคักลูกผู้ชายก็เสียจอยอยู่ทางเมืองอยู่บนข่อยง่อยหิมมูลบานแห้มฟังฟังฟังขยากหู

เด้อสิไปหาทำงานดอกอยู่กุ้งนครกวางคือจังปวงภาษาเสื้อเขาไปมาได้รถขี่ได้รถขี่ได้ปลดสินแลดี

เต็มสุมลูกหัวก็เกิดแล้วคิดทอดลูกปัดยามหกไก่ขันกกไปนอนข้างห่วงลูกใส่อยู่กุ้งควงคิดถึงมันบัดยามนี้

ได้ลูกหวบกับบ่ซาแม่ก็เล่าดอกมาหมกมีแต่โตงามๆแห่งขนิงโลกสายจองเล่าก็เดินทางเข้าไอ้เมืองกุ้งมุ่งเมืองใหญ่ผ้าหมกหวบแล้วก็ได้เตรียมพร้อมขี่รถยนต์ไปฮอดลูกอ่อนน้อยอยู่

จอยแนวมันดาอยากเอาโอ้ยบักลิ้นจีเป็นก่อนก่อนอ่อนซ้อนเนบมูเปิ้นกินแม่กะดันดันดินน้ำลายเมียอยากน้ำเข้าลูกเอ้ยลูกสายเฮาว่าเดียวเดียวหอดมือแรงจังไปสื่อเงินเต็มมือบ่ยอมให้แม่ของตัวให้ล่อก่อนอยากอีหยังบ่ก่อนให้ไปเบิดแล้วผัดว่าดื้อจนว่าเบิดเรียบร้อย

อกเมาแม่ได้สิ้นมรณะตายเสียเด้อแม่เด้อความสลาความเจ็บแก่ตัวดอกตามเรื่องแม่เล่าตายอยู่ทางเมืองอีสานเมืองบ้านอยู่พ่อแต่ลูกแม่หูมันดาเจ้านั้นแม่ตายสั่งมาคิดเขียดหา

ลูกหรือแม่โพดทายเป็นตาได้ต่อเล่ายังอยากกินย่างลูกใส่โตบ่ให้กินสักเป็นไผ่บาดแม่ตายจังมาหูกลัว

้าวแม่หูขอสันอยากกินหยังบ่ซื้อให้บัดตายแล้วจังคิดเห็นคิดเห็นข้าวแต่น้อยแม่นั่นอ้อยกินนมน้องลูก

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ยิน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
6: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพญาติเพราะผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะฮักแม่กะฮักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
8: ้อไว้โซนิกธนาคารพญาติยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ใต้ธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอด
4: ปองไปกับไอ้บอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้ว โซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะมาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำคุดตราแซนบุรีนะคะน้ำคุดกล่องสีส้มค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากให้พ่อจ๋าแม่จ๋านะคะที่กำลังฟังรายการอยู่ลองซื้อไปทานดูนะคะสุขภาพที่ดีดูแลไม่ยากเลยค่ะนอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมหาตัวช่วยดีๆไว้ติดบ้านกันด้วยนะคะจะซื้อไว้ทานเองหรือจะซื้อให้กับคนที่เรารักก็ได้ค่ะลองดูนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะราคาเพียงขวดละ360บาทแต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กล่องค่ะซื้อหาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ประกาศไว้หรือโทรเข้ามาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญได้โดยตรงเลยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ไปซื้อตามจุดประกาศบอกเขาได้เลยนะคะว่ามาซื้อน้ำมังคุดกล่องสีส้มและที่สำคัญอย่าลืมเอาของแถมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: เรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องผีหลอกยายขำนะยายขำเนี่ยปีนี้อายุแก80กว่าแล้วแกอยู่บ้านหัวไผ่เหนือแกเล่าว่าโดนผีหลอกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองตอนค่ำๆแกลงจากบ้านไปตัดตะไคร้ว่าพรุ่งนี้จะต้มยำปลาช่อนไปทำบุญที่วัดซะหน่อยวันนั้นมันเป็นวันโกนแก่แล้วแต่ว่าหูตายังดีเดินคล่องขึ้นลงบันไดได้สบายแข้งขาก็มีปวดบ้างแกว่าแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าแกทำงานมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆแกบอกว่าถ้าไปหยุดเข้าก็อาจจะนอนให้เขาหยอดน้ำเขาต้มก็ได้แกเห็นมาเยอะแล้วที่ทำงานอยู่ดีๆก็ไปหยุดนึกว่าสบายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเดินไม่ได้เพราะเส้นสายมันยึดคนเรามันต้องยืดเส้นยืดสายเข้าไว้แกก็พูดทำนองนี้แหละนะป้าแย้มเองก็เหมือนกันทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยลูกหลานก็บอกให้หยุดแต่ป้าแย้มก็รู้ตัวถ้าหยุดก็จะต้องหยุดตลอดไปคือไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าของอะไรอย่างแขนขาของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้มันเป็นปกติมันก็จะไม่ปกติขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ยายขำเนี่ยแกมีไฟฉายกอตะไคร้อยู่หน้าบ้านแกปลูกเอาไว้กอบานเลยแกพูดอย่างนั้นกอบานก็คือกอใหญ่เบ้อเร่อแกไปถึงกอตะไคร้แกก็กลัวงูก็เลยเอาไม้ฟาดฟาดที่กอตะไคร้ไล่สัตว์ร้ายก่อนแล้วก็นั่งยองๆลงไปแหวกตัดมา3ต้นลุกขึ้นมาแล้วก็จะเข้าบ้านเพราะว่าได้ของที่ต้องการแล้วแต่สายตาของแกก็ขวาดมองไปตามธรรมดาธรรมชาติว่าทางไหนนะมันมีอะไรบ้างบังเอิญแกมองข้ามลำคลองไปฝั่งขนนที่ศาลาอ่านหนังสือข้างบ้านผู้ใหญ่เหลือศาลานั่นปลูกมานานแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่เหลือยังเป็นผู้ใหญ่จนตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นเป็น แต่คนเขาก็ยังเรียกแกว่าผู้ใหญ่อยู่คงเรียกกันไปจนตายแหละส่วนศาลานั่นก็ไม่ค่อยจะมีหนังสืออ่านกันหรอกเอาไว้นั่งคุยกันซะมากกว่าหนังสือมีเหมือนกันมันก็หนังสือเรียนเก่าๆที่พ่อแม่ไม่ได้ขายช่างกิโลก็เลยยกมาให้ก็สะสมกองสุมกันอยู่บนชั้นนะฝุ่นจับเคราะหนาเตอะเจียวยายขำแกก็เห็นว่าเหมือนกับมีใครสักคนอยู่ที่ศาลานั่นแกคิดว่าก็คงจะไอ้พวกเด็กหนุ่มแถวบ้านที่มันมักจะสุมหัวคุยหยอกเย้ากันอยู่จนดึกเกือบทุกคืนแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ซะแล้วละมั้งเพราะว่ามันอะไรกันนะตามันแดงแดงแดงสองดวงเลยเหมือนดวงไฟแล้วก็มันก็ไม่ใช่จะน่าจะใช่คนกำลังสูบบุหรี่ดวงแดงนั้นมันใหญ่เบ้อเร่อกว่านั้นยังกระดวงไฟฉายแล้วท่าทางมันจะอยู่คู่กันซะด้วยตาแกดีก็อย่างที่บอกไว้แล้วแกส่องไฟฉายไปเพ่งมองว่ามันอะไรกันแน่นี่ไม่ใช่หรอกแกยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนตัวมันดำดำตัวโตถึงจะเป็นหมาเอ๊ใช่หรือเปล่าแกใจหายวาบเมื่อนึกถึงหมาสีดำเท่านั้นเองแกรีบดับไฟฉายไม่ดูต่อแล้วรีบหันกลับเข้าบ้านจำอ้าวอ้าวไม่กลัวหกล้มเพราะใจมันกลัวซะแล้วเรียกหลานให้ช่วยไปยุงแกขึ้นบ้านด้วยแข้งขามันอ่อนแรงซะแล้วหลานชายก็ถามว่าเป็นอะไรย่าย่าเป็นอะไรเจองูหรือไงมันอยู่ไหนแกได้แต่สายหน้าขึ้นบ้านแล้วก็เริ่มเล่าว่าอะไรเป็นอะไรแกเชื่อว่านั่นเป็นผีหมาดำที่มันโดนรถชนกระเด็นเข้าไปตายในศาลาอ่านหนังสือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆ3เดือนก่อนที่แกจะเจอเหตุประหลาดไอ้ดำเนี่ยเป็นหมาบ้านผู้ใหญ่เหลือมันไม่ได้ชื่อไอ้ดำหรอกนะแต่ว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าตัวมันสีดำหมดได้ยินผู้ใหญ่เรียกมันว่าไอ้บิ๊กก่อนที่มันจะโดนรถฆ่าชีวิตแกไม่เห็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแกไปอยู่ที่วัดแต่หลานๆเล่าว่าไอ้ดำมันเดินข้ามถนนมาจากฝั่งคลองแล้วรถกระบะสีขาวน่ะพุ่งมาอย่างเร็วชนมันกระเด็นเข้าไปกระแทกกับเสาในศาลานั้นทั้งเลือดทั้งมันสมองทะลักออกมาหัวมันฟาดเสาเข้าอ่ะมันก็เลยจากไปเขาว่ามันร้องเอ๋งเดียวเท่านั้นเองส่วนรถนั้นก็ไม่ได้หยุดดูไปแจ้วเลยกว่าผู้ใหญ่เหลือจะวิ่งออกมาจากบ้านรถก็ไปไกลแล้วไม่ใช่รถคนในหมู่บ้านนี้ซะด้วยถนนสายนี้เป็นทางผ่านไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขตติดต่อกันผู้ใหญ่เหลือแกโมโหมากที่หมาของแกโดนรถชนได้แต่บ่นด่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ดำมันก็ตายไปแล้วก็เลยได้แต่ลากซากของมันไปฝังไว้ขุดหลุมที่โคนต้นมะม่วงนั่นแหละฝังซากมันเอาไว้คนบ้านนอกเขาก็ทำกันแบบนี้มักจะเอาซากสัตว์หมาแมวหรือว่าไก่เป็ดที่ไม่กินเอาฝังไว้ตามโคนต้นไม้เพราะว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้งอกงามออกดอกติดผลดกในปีต่อมาก็นับว่าดีที่คนแต่ก่อนนี้เขารู้จักคิดและสังเกตกันไอ้ดำในตัวมันโตยายเจียกแกให้ข้าวมันกินไม่ขาดอ่ะมันเห่าเสียงดังเฝ้าบ้านดีกลางคืนไม่นอนในบ้านแต่ออกมานอนที่หน้าบ้านข้างประตูรั้วก่อนที่มันจะโดนรถยนต์สังหารเนี่ยมันเป็นหมาที่มีนิสัยขี้ขลาดกลัวรถยนต์มากไม่กล้าเข้าใกล้ลูกชายผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพขับรถมาจอดในบ้านมันหนีไปสักไกลเลยตามธรรมดาหมาก็มักจะชอบไปหลบนอนใต้ท้องรถแต่ไม่ใช่ไอ้ดำมันเห็นรถก็หางตกแล้วเพ่นหนีไปไกลแล้วอันนี้น่าแปลกก็เลยคุยกันว่าราวกับมันจะรู้อย่างนั้นแหละว่าตัวมันเองจะต้องตายเพราะรถยนต์ทำให้นึกถึงคนบางคนที่กลัวน้ำมากเห็นน้ำกลัวแล้วไม่กล้าเล่นน้ำเขาก็เชื่อกันว่าเมื่อชาติก่อนเคยจมน้ำตายพอมาเกิดชาตินี้ก็เหมือนจะจำอดีตชาติได้ว่าน้ำเคยทำให้เสียชีวิตก็เลยกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำหรือว่าทะเลกว้างตรงข้ามกับศาลาใกล้บ้านผู้ใหญ่เหลือนะมีสะพานใหญ่ข้ามคลองต้นมะม่วงใหญ่อยู่ใกล้หน้าบ้านผู้ใหญ่ใครผ่านไปทั้งนั้นแวะถามเรื่องนี้ได้คนแถวนั้นเขารู้เรื่องนี้กันดีแล้วเขาจะเล่าให้ฟังนะคนที่เล่านี่คือยายแย้มนะเป็นคนแก่แล้วแต่ชอบอ่านหนังสือมากติดหนังสืออาศัยอ่านตอนกลางวันตอนที่ลูกหลานไปทำงานกันหมดหนังสือนี่ก็ใช้ให้ลูกหลานซื้อมาให้อ่านเป็นประจำต้องซื้อจากตลาดเพราะว่าแถวบ้านไม่มีร้านขายหนังสือแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครเอามาขายแกก็บอกเรื่องของยายขำนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ไปเจอผีหมาเข้าแกก็นึกดูแล้วไอ้เรื่องผีอย่างนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะและแกจะเล่าให้ฟังทีหลังแกว่างั้นครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมะขุดตราแซนบุรีคลองสีสม
2: แม่ซื้อยังบอกเขาเจ้าเนี่ย
3: แม่ซื้อมาแม่เสวียนเบญจปักจ้า
2: แม่เสวียนเบญจปักบ้านยังนี่บ้าน
3: ปักจ้า
2: บ้านปักตำบล
3: บ้านปักหมู่4ตำบลโพอำเภอพรมพิสัยจังหวัดหนองคาย
2: ครับ
3: แม่กินน้ำมะขุดมาเป็นประจำแม่มะขาดช่วง
2: ว่าแม่ร่วมทั้งเบิดนี่แม่กินมาจักปีแล้ว
3: แม่หาจะกินมาได้ปีเป็นปีแล้วมึงจะมา2ปีแล้ว
2: ร่วมเบิ่งแล้วประมาณจักขวด
3: โอ้ยประมาณหลายแล้ว
2: ประมาณ3สอบได้ปะ
3: จ้าแต่คันได้กินก็สบายสว่างแข้งขาก็บ่ปวดถ้าบ่ได้กินก็ปวดขาออกค้อนหูตากะคันได้กินก็ไข้แน่อยู
2: ่ก่อนกินเป็นยังไงก่อนกิน
3: ก่อนจะบ่ได้กินมีแข้งขาก
2: ับปวดมีอย่างไรมีปัญหาสุขภาพอย่างไรปวดขา
3: แข้งขากับปวดแล้วนี่ก็หายใจบ่สะดวก
2: หายใจบ่สะดวก
3: จ้าแล้วก็เป็นโรคหอบประจำมากินน้ำม
2: ูกโรคหอบเพิดพร้อมแล้วก็ความดันเบาหวานยังมีอยู่
3: บ่มีจ้าแต่ว่านอนบ่หลับแล้วก็ทายบ่สะดวก
2: ทายบ่สะดวกหายใจบ่สะดวก
3: หายใจบ่สะดวก
2: เงินคล่องก็บ่สะดวก
3: จ้าได้กินน้ำมังคุดแล้วสบายจ้านอนหลับดีทายก็ดีจ้าทายก็ดีแข้งขาก็บ่ปวดจ้า
2: หายใจสะดวกบ
3: ่สะดวกจ้า
2: โดยรวมก็คือดีขึ้นทุกอย่าง
3: ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้กินกับมีปวดขาเอาค้อนขาเอาค้อนขาก
2: ินมาปีกว่าแล้ว
3: กินมาปีกว่าแล้วน้ำกินไปเรื่อยๆนี่แหละ
2: วันนี้เอาขวดมันไม่ใส่ละขวด
3: ยังเอาอะไรพูดแต่
2: คอเก็บขายแล้ว
3: ไปจ้าเก็บขายแต่ว่าได้กินกับอายุ78ปีแล้วจ้า78
2: ปีนี้อายุ78แล้ว
3: 78แล้วจ้า78แล้วก็
2: ไปได้มาได้
3: แข็งแรงยางไปใส่ก็ได
2: ้
3: จ
2: ้
3: า
2: ย้อนกินน้ำมังคุดบ่ทอ
3: กินน้ำมังคุดนี่แหละจ้าทำไม่ได้กินกับทุกวันเงินคำเสียลูกที่ส่งมาเน
2: า
3: ะ
2: ขอบคุณแม่เลย
3: จ้า
2: ขอบคุณแม่เสวียนเบญจปัก
3: จ้าถ้าผู้ใดอยากกินก็กินได้จ้า
2: แม่เสวียนเบญจปัก
3: แม่เสวียนเบญจปักบ้านปักจ้า
2: น้ำสกุลนั่นซอสตัวนี
3: ้ชักแล้ว
2: ซอสท้องแดงเบญจปักไหม
3: บ้านเชียงเหมือนบ
2: ่คนอยู่แถวนี้ดิคนน่ารับ
3: คนน่ารับแม่นอยู่
2: ครับครับ
3: คนทางนี้เลย
2: ขอบคุณแม่เสวียนเลย
3: ผู้ใดจะกินก็กินจ้า
2: เนี่ยว่าบางแง่
3: จ้าถูกสมพรปาก
2: สาธุสาธุ
3: จ้าจ้าถูกคุณมาขายก็จะเลื่อนจะเลื่อนดังก
2: ิน
3: ให้แม่อยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรง
2: ครับผม
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นมีเด็กสองคนตกน้ำตายศพของเด็กหญิงเด็กชายที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยงมขึ้นมาจากสระน้ำที่กว้างใหญ่หลังหมู่บ้านแล้วก็นำมาวางไว้ที่ริมสระนั้นเป็นภาพซึ่งทำให้ชาวบ้านที่มามุงดูพากันวิพากษ์วิจารณ์แล้วต่างก็สลดใจไปตามๆกันด้วยสภาพศพที่กอดกันกลมนั้นก็คือศพของนวลเด็กสาววัย16ปีจบชีวิตพร้อมกับเด็กชายนุอายุ13ปีซึ่งทั้งสองเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นลูกจ้างช่วยขายของอยู่ที่ร้านของเจ๊เกียวและเฮียชัยหน้าปากซอยหมู่บ้านนวลและนุนี่เป็นเด็กต่างจังหวัดระหกระเหินมาหางานทำเนื่องจากครอบครัวยากจนแม้เงินค่าแรงจะได้ไม่มากแต่ก็มีที่กินที่อาศัยหลับนอนก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมนั้นเด็กทั้งสองถูกเจ๊เกียวบังคับให้พาสุนัขพันธุ์ฝรั่งตัวโปรดของแกไปออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในสระหลังหมู่บ้านซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของเฮียชัยสามีแกซึ่งวันนี้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ สระที่ว่านั้นทั้งกว้างแล้วก็ลึกเนื่องจากถูกขุดหน้าดินไปขายเมื่อหลายปีก่อนโน้นเกือบจะพร้อมกับการสร้างหมู่บ้านนี้ตอนเย็นๆก็เลยจะมักมีบรรดาชาวบ้านมานั่งพักผ่อนที่ริมสระกันเป็นประจำแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าลงไปว่ายเล่นนวลกับนุก็บอกกับเจ๊เกียวว่าเธอทั้งสองเนี่ยว่ายน้ำไม่แข็งเกรงจะเกิดอันตรายแล้วก็ไม่ชินกับเจ้าบลูสุนัขตัวนั้นแต่เจ๊เกียวไม่สนใจดุด่าจนเด็กจำเป็นต้องจำใจไปเฮียชัยแกจะมีเรือลำเล็กๆของแกมาลอยลำทิ้งไว้ที่ริมสระน้ำแห่งนี้เพื่อใช้นำสุนัขของแกพายออกไปเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันลงน้ำว่ายไปมาโดยมีเชือกยาวๆล่ามไว้ที่คอของมันพอเห็นมันว่ายเหนื่อยแล้วก็จะลากมันขึ้นมาบนเรือจะทำอย่างนี้เป็นประจำชาวบ้านเห็นจนชาชินส่วนเรือของแกก็ผูกทิ้งไว้ริมตลิ่งนั่นแหละไม่ต้องกลัวหายเพราะว่าเป็นเรือเก่าๆไม่มีใครอยากได้เย็นนั้นเจ้าบลูก็ได้ลงเล่นน้ำเหมือนเดิมโดยมีนวลกับนุเป็นผู้พาลงเรือนำมันออกไปยังกลางสระน้ำนวลเองก็ยังพายเรือไม่แข็งทำเอาเรือเอียงไปเอียงมาหลายหนแล้วเหตุการณ์สลดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าสุนัขตัวนั้นมันว่ายวนไปวนมาจนเชือกที่ใช้ดึงมันเนี่ยไปพันกับตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำมันทำท่าดิ้นตะกายไปมานวลเห็นอย่างนั้นก็บอกให้น้องชายนั่งนิ่งๆเธอจะลงไปปลดเชือกที่พันอยู่ที่ตอไม้นั่นเองเชือกเส้นนั้นถูกแก้ออกได้แล้วแต่ว่าความยาวของมันที่อยู่ใต้น้ำขณะที่นวลใช้เท้ากระทุ้งน้ำเพื่อที่จะพยุงตัวเชือกเส้นนั้นก็พันกับขาเธอจนยุ่งเหยิงเธอก็ดิ้นจนหมดแรงแล้วก็ทำท่าจะจมลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดชาวบ้านหลายคนก็เห็นรวมทั้งนุซึ่งก็ตกใจเช่นกันด้วยความเป็นห่วงพี่สาวก็ลืมว่าตัวเองก็ว่ายน้ำไม่แข็งนุก็ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยพี่สาวทันทีแต่เวรกรรมเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อทั้งสองต่างค่อยๆจมลงไปทั้งคู่ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของชาวบ้านที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันเพราะว่าบริเวณนั้นอยู่ไกลจากพวกเขามากศพของเด็กทั้งสองถูกงมขึ้นมาได้แล้วนวลกนุผู้น่าสงสารก็ต้องมาตายด้วยคำสั่งของเจ๊เกียวแท้ๆส่วนเจ้าบลูนั้นรอดตายเพราะว่ามันว่ายเข้าฝั่งได้หลังจากนวลแก้มัดเชือกที่ใช้ล่ามคอมันออกก่อนที่เธอจะจมน้ำตายกับน้องศพของสองพี่น้องถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหลังจากนำกลับจากโรงพยาบาลเพื่อทำการพิสูจน์แล้วโดยมีชาวบ้านช่วยกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ๊เกียวผู้เป็นนายจ้างคืนวันแรกของการสวดพระอภิธรรมก็เกิดการโกลาหลกันเมื่อจู่ๆพวงหรีดที่วางหน้าศพของเด็กทั้งสองล้มครืนระเนระนาดอย่างหาสาเหตุไม่ได้ทั้งพระทั้งสัปเหร่อก็พากันงุนงงในขณะที่ชาวบ้านที่มาช่วยงานมองหน้ากันหลอกพอคืนที่สองญาติพี่น้องและแม่ของเด็กทั้งสองที่ได้รับแจ้งข่าวร้ายเดินทางมาพร้อมกันทุกคนเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากพระสวดจบสุดท้ายไฟในศาลาก็ดับวูบอย่างไม่มีปี่มีคลุยพร้อมกับเสียงหมาในวัดพร้อมใจกันส่งเสียงหอนกันอย่างพร้อมเพรียงทันทีเสียงบ่นงึมงำของทุกคนบนศาลาเริ่มฟังไม่ได้สับโดยเฉพาะเจ๊เกียวนะตัวสั่นด้วยความกลัวแม่ของเด็กน้อยทั้งสองก็ครวญครางอย่าทำเวรทำกรรมเลยลูกเอ้ยจงอยู่อย่างสงบเถอะนะไฟฟ้าสว่างขึ้นแล้วอย่างที่เจ้าหน้าที่วัดหาสาเหตุไม่เจอศพของนวลและนุสวดเพียงแค่3คืนก็เผาคืนวันที่เผาศพนั้นเจ้าบลูส่งเสียงหอนหวยหวนดังไปทั่วหมู่บ้านจนทุกคนต่างนอนคลุมโปงกันแทบทุกหลังคาเรือนเสียงเดินกุกกักกุกกักดังอยู่ชั้นล่างของร้านจนเจ๊เกียวนอนไม่ได้ต้องเปิดไฟสว่างทั้งบ้านเฮียชัยเป็นผู้เจอแจ็คพอตเมื่อทำใจดีสู้เสือลงมาดูชั้นล่างว่าเสียงอะไรเขาเห็นร่างเลือนรางของเด็กสองคนซึ่งกำลังยืนหันหลังให้เขาอยู่ที่แผงขายของเฮียชัยนะจำได้ดีว่าเป็นใครเขาแหกปากร้องลั่นก่อนที่จะวิ่งพรวดพราดขึ้นไปหาเมียสุดที่รักวันต่อมากลางวันแท้ๆขณะที่เจ๊เกียวยืนอยู่ในร้านตามลำพังตอนนั้นไม่มีใครมาซื้อของเธอก็เห็นเหมือนคนเดินไปเดินมาทางหลังร้านตรงที่เป็นกรงของเจ้าบลูแล้วก็มีเสียงเจ้าบลูครางหงิงหงิงเจ๊เกียวก็คิดว่าขโมยแน่นอนพลางหยิบมีดอิโต้ที่ใช้สับหมูเดินย่องตรงไปอย่างหลังร้านทันทีใช่แล้วมันยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ขโมยไอ้อาช่วยด้วยเจ๊เกียวตะโกนลั่นเมื่อเห็นว่าผู้ที่ยืนอยู่ข้างกรงไอ้บูก็คือนวลกับนุ สองพี่น้องลูกจ้างเคราะห์ร้ายของเธอที่กำลังยืนหันมามองจ้องเธอเหมือนกินเลือดกินเนื้อเจ๊เกียวเนี่ยเป็นลมพับอยู่ตรงนั้นเองไม่เพียงแต่ที่ร้านเจ๊เกียวเท่านั้นแม้ตรงริมสระน้ำหลังหมู่บ้านก็มีคนเห็นเด็กทั้งสองนั่งอยู่ริมสระตรงที่เขานำศพพวกเธอขึ้นมาไว้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งต้องนิมนต์พระมาทำบุญกันทั้งหมู่บ้านเรื่องราวและวิญญาณของเด็กทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วก็ไม่มีใครมานั่งเล่นแถวนั้นอีกในตอนเย็นเฮียชัยก็ไม่ได้พาเจ้าบลูมาว่ายน้ำอีกเพราะว่าเจ๊เกียวแกเซ็งร้านย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วแกบอกใครๆว่ากลัวผี

0: าจจะของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงนะแม่
3: จ้ะ
2: ครับครับแม่ชื่อจังไหนครับแม
3: ่ชื่อแม่ท้องสีโค้งสัมพันธ์จ้ะ
2: อยู่บ้านเลขที
3: ่ที่1/1จ้ะตำบลบางชมพูเหรอจ้ะ
2: อันนี้บ้านอย่างครับแม
3: ่บ้านสับเจริญ
2: บ้านสับเจริญตำบลบางชมพู
3: จ้ะ
2: อำเภอหนองบ่อแดงเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับครับแม่คุณแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแม่ครับ
3: ปวดขา
2: ครับ
3: ปวดขาตั้งแต่ในแช่งมาหอดกระโพกทีละตอนเช่งลูกก็ยังโซ่ต้องบีบต้องหนวดตะกอนไว้ลูกได
2: ้ครับ
3: มันกินน้ำมังคุดแต่ยันนี่ว่าใครขัดใครปวดดอกยันน่ะ
2: ครับ
3: ต้นขา
2: เริ่มกินน้ำมังคุดนี่ไอ้ผู้ใดมีผู้ใดแนะนำกันไหม
3: ฟังวิทยุ
2: อ๋อฟังวิทยุครับ
3: ฟังยังมาแรงหันไปพ่อยังมาแรง
2: ครับ
3: มือเศร้าไปเอาเลย
2: ซื้อมาเจ็ดขวดครับที่แรก
3: เอากวดเดียว
2: อ๋อมาลองกินเบิ้ง
3: มากินเบิ้งก็ว่าใช่แน
2: ่ใช่
3: แน่หลักเลยเบิดขวดนี่ก็เลยสั่งเพื่อนมาให้ละ3ขวดจ้าที่แรกเอานี่ละ
2: ครับ
3: เอานี่ก็สั่ง3ขวด
2: ครับ
3: สั่ง3ขวดกินเบิด3ขวดนี่ก็ไปเอาอยู่นี่อีก2ขวดอีก
2: นี่กระเพาะพร้อมติแม่นี่ว่าม
3: ันกระเพาะล่ะออกกันคอล่ะกินยังก็บ่ได
2: ้ครับ
3: กินข้าวไหว้ปลาขาวหวานก็บ่ได้กินหวานก็บ่ได้กินไหลก็บ่ได
2: ้ครับ
3: มันกินน้ำมังคุดลงขวดนึงนี่ยังว่ากินกล้วยสุกก็ได้นะ
2: อ๋อครับ
3: แต่ว่ามันใครแน่อยู่ได้ล่ะ
2: ครับ
3: ดีดอกน้ำมังคุดน่ะฉันว่ามันดีอีนี่แหละ
2: ครับท่านกินมาแต่ขวด
3: เป็ดขวดขาอยู่นี
2: ่อ๋อครับแม่ฟังมาถึงเป็นเป็ดเป็ดขวดแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับอาการที่เริ่มดีนั้นเริ่ม
3: เอามาไหมเริ่มกิน2ขวดขา
2: อ๋อครับ
3: ที่แรกนั้น6ขวด
2: ครับ
3: เพิ่นบ่ได้กินกันนี่โอ้ยไปจี้ตลอดแล้ว
2: ครับครับ
3: เป็นว่าคือว่าที่บ่ไหวแล้ว
2: กินข้าวก็แซ่บเนาะแม่เนาะ
3: กินข้าวแซ่บอยู
2: ่นอนหลับดี
3: จ้า
2: ครับครับ
3: ท่านกินท่านได้กินน้ำมังคุดหรือ
2: ครับ
3: กินแล้วก็นอนหลับดี
2: ครับนอนหลับดีขึ้นอยู่เนาะแม
3: ่จ้า
2: ครับ
3: ว่ามันนั่นยืนล่ะ
2: ครับ
3: ที่กินไปเรื่อยๆล่ะ
2: ครับ
3: เป็นที่ละ
2: ครับที่ว่ามาเป็นความจริง
3: จ้าความจริง
2: บ่ได้มาเตรียมเนาะแม่เนาะ
3: ขานี่ซึ่งก็บ่ปวดได้ล่ะ
2: ครับ
3: ซอปวดเลยได้ขานี
2: ่ครับผู้ใดอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามแม่ก็มาถามเมื่อไหร่เนาะแม่เนาะ
3: ถามได้
2: เพิ่นก็ถามบอกเป็นวิทยาทานต่อครับนี่ผมก็ตรวจแทนบริษัทกับคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟัง
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจ ที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
6: ท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องสังกสีแผ่นเดียวที่หลวงพ่อจรัญสมัยที่ท่านเป็นพระครูภาวนาพิสุทธิ์ท่านเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังไหมครับคือเรื่องมีอยู่ว่าในเคลิมและนางวาดสองสามีภรรยามีอาชีพขายหมากพลูแล้วก็ปูเข็มพายเรือขายอยู่แถวๆบางขุนศรีฝั่งธนบุรีก็พายเรือเร่ขายไปเรื่อยตลอดสวนโน้นสวนนี้ขายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานอยู่กินกันมาตามลำดับแม่วาดนี่แกเป็นคนขยันแล้วขี้เหนียวพอได้เงินมาก็รวบรวมซื้อที่สวนไว้หลายขนาดสมัยนั้นขนาดหนึ่ง500บาท800บาทยังสูงก็แค่พันเดียวแม่วาดเกี่ยวก็ซื้อไว้เยอะต่อมาภายหลังก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเพราะว่ามีคนเขามาจองที่ทำตลาดบ้างทำปลูกบ้านปลูกร้านอะไรเนี่ยแม่วาดก็ขายที่ดินไปแล้วก็ฝากเงินไว้ในธนาคารหลายล้านทีเดียวฝ่ายนายเคลิ้มผู้เป็นสามีนี่มีนิสัยอยู่อย่างคือหลังจากอาหารแล้วเนี่ยแกก็

เรือวิ่งเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านได้สบายมากเลยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงลูกทั้งหมดไม่ได้เรียนหนังสือที่ไม่ให้เรียนหนังสือนั่งหาก็เพราะว่าแกบอกพ่อแม่รวยอยู่แล้วจะเรียนไปทำไมทำเลือกทำสวนดีกว่าอย่าไปเรียนเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์แต่ว่างั้นหาทางนักเลงดีกว่าสบายดีนะเหตุการณ์ผ่านมาพระที่ชอบเล่นหมากรุกที่ชื่อหลวงตาทองเนี่ยมรณภาพไปก็ทำให้ตะเคริมนี่ขาดขาหมากรุกไปด้วยแกไปชวนพระองค์อื่นในวัดเล่นแกก็ไม่มีพระองค์ไหนเล่นด้วยเพราะว่าหลวงตาทองที่ตายมันขนาดหลวงตาทองเนี่ยเชี่ยวชาญหมากรุกจะตายโยมเคริมก็มือหมากรุกระดับเซียนเหมือนกันนะยังไม่มีใครเอาชนะใครได้เลยก็เลยไม่มีพระเนนองค์ไหนจะกล้าเล่นด้วยเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตะเคริมจะได้ไปเที่ยวเมืองนรกก็มาถึงวันนั้นเวลาประมาณสัก4 โมงเย็นมีชาวบ้านในย่านบางขุนศรีตายลงคนหนึ่งแต่ว่าตะเคริมเนี่ยยังไม่รู้ข่าวเนี้ยไม่รู้ว่ามีคนตายแถวนั้นตะเคริมก็พายเรือสำปั้นลำที่ขายของอ่ะแหละออกจากบ้านไปตั้งใจจะไปเอาต้นไม้2 ต้นที่บ้านเหนือจะเอามาปลูกที่บ้านพอไปถึงบ้านเหนือได้ต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วตะเคริมก็พายเรือล่องกลับบ้านขณะที่พายเรือมาระหว่างทางก็ผ่านบ้านหลังที่ว่ามีคนตายเนี่ยเขาเพิ่งตายตะเคริมก็เห็นมีเรือ4 แจวลำหนึ่งจอดอยู่ท่าน้ำบ้านคนตายเรือ4 แจวลำนั้นคนที่นั่งกลางลำนี่รูปร่างใหญ่ไว้หนวดเสร็จแล้วคนไว้หนวดตัวเบ้อเร่อนี่หันมาเห็นตะเคริมเข้าก็ร้องบอกลูกน้องบอกเออเอาไอ้คนนั้นใส่เรือไปด้วยมันยังไม่ตายก็เอาไปเป็นๆอย่างนี้แหละเสร็จแล้วคนตัวใหญ่ไว้หนวดก็หันมาบอกตะเคริมบอกเออไปด้วยกันไปส่งหน่อยเดี๋ยวกลับไม่ไกลตะเคริมรู้สึกเกรงในอำนาจของคนคนนั้นยังบอกไม่ถูกก็พายเรือตามเรือ4 แจวลำนั้นไปพอเรือผ่านหน้าบ้านของตัวทีนี้แม่วาดซึ่งเป็นเมียแกอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นแกก็ร้องถามตะเคริมบอกอ้าวนั่นแกจะเลยบ้านไปไหนแล้วนะตะเคริมตะเคริมก็ร้องบอกแม่วาดบอกเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวแม่วาดรู้สึกแปลกใจมองตามไปก็เห็นตะเคริมพายเรือไปคนเดียวในลำน้ำเนี่ยเห็นมีแต่เรือตะเคริมลำเดียวแม่วาดมองไม่เห็นเรือ4 แจวของอีตาร่างใหญ่หนวดดกนั่นเลยนับเป็นเรื่องแปลกนะเสร็จแล้วแม่วาดแกก็มองตามไปจนกระทั่งเรือตะเคริมผู้สามีเลี้ยวคุ้งน้ำหายวับไปเมื่อเรือของตะเคริมหายลับไปตรงคุ้งน้ำนะก็เป็นอันว่าฉากในเมืองมนุษย์ได้ปิดลงนะทีนี้ก็เข้าแดนใหม่ซึ่งความจริงมันก็อยู่ใกล้บ้านตะเคริมนั่นแหละทีนี้ตะเคริมก็พบว่าเรือ4 แจวลำที่พายนำหน้าแกมาแล้วก็เรือของแกเนี่ยมาจอดที่แพข้ามใหญ่โตแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นแม่น้ำกว้างไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำอะไรคนในเรือ4 แจวนั่นก็พาตะเคริมขึ้นไปบนฝั่งตะเคริมก็เล่าถึงตอนนี้ว่าที่นั่นเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากเลยเขาพาแกเข้าไปในที่ทำการที่ใหญ่โตมโหฬารในห้องนั้นมีผู้พิพากษามีอัยการมีอะไรต่อมีอะไรในระบบศาลสถิตยุติธรรมครบหมดนะหลวงพ่อจรัญยังถามว่าเรื่องนี้โยมเคลิมไม่ได้ฝันไปนะแต่เคลิมบอกไม่ได้ฝันหลวงพ่อเรื่องจริงๆแกบอกแกไปด้วยตัวเองไปด้วยร่างกายเนื้อหนังมังสาดีๆโดยไม่ได้ตายนี่แหละสติสตังของแกยังดีทุกอย่างแกพายเรือของแกไปแล้วเรือก็หลุดเข้าไปในอีกโลกนึงทีนี้พอเขาพาแกเข้าไปในห้องตุลาการอัยการเสมียนศาลก็ทำการซักไซ้ไล่เลียงแกใหญ่ว่าในเคลิมเนี่ยไปเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ได้ทำอะไรบ้างพอเขาถามมาอย่างนั้นนี่ตะเคลิมก็เห็นเลยว่าวิญญาณของแกนี่มีแสงแวบๆ ออกไปเป็นแสงเหมือนกับเวลาคนเปิดเทปพูดแล้วมีแสงกระพริบกระพริบตามไอ้จังหวะคำพูดนั่นแหละนะที่นี่คำโบราณที่เขาว่าทำบุญแล้วจดลงบนแผ่นเงินแผ่นทองถ้าทำบาปจดลงบนแผ่นหนังนะมันคล้ายๆกันอันนี้มันเหมือนกับมันบันทึกไว้ในจิตใจของคนนะพออัยการเขาซักถามอะไรวิญญาณตาเคลิมก็ส่งแสงแวบๆเหมือนกับเปิดเทปที่อัดไว้ยังไงอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วไอ้คำตอบเนี่ยจะโกหกไม่ได้จิตของใครบันทึกอะไรไว้ก็

0: ต้องบันทึกต้องตอบเข้าไปตามความเป็นจริงมันเหมือนกับเขาเปิดเทปฟังเอาเลยว่าจิตของเราเนี่ยบันทึกอะไรไว้ทั้งบุญทั้งบาปเคยไปทำชั่วทำดีที่ไหนมานะบอกหมดเสร็จแล้วผู้พิพากษาเมืองนั้นสอบสวนปากคำโยมเคลิมไม่มากจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาตะเคลิมเดินไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตะเคลิมก็เล่าว่าหมู่บ้านที่ไปเห็นทีแรกเนี่ยคนกำลังทะเลาะเบาแว้งกันอุตลุดผัวเมียทะเลาะกันเมียเอาสากตีหัวผัวทะเลาะกันด่าลูกด่าหลานเรียกว่าด่ากันทั้งตำบลเลยตะเคลิมแกเล่าอย่างจำติดตาบอกมันด่ากันแหลกเลยด่าทั้งหมู่บ้านด่ากันเหมือนคนบ้านะ
1: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

แซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอ่องต่องอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งนี้ดื่ม

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
1: น้ำมังคุด
0: จ้าน้ำมังคุดจ้ามังคุดแซนบุรีจ้าพ่อ
1: จ้าบุรีเนาะเลี้ยงไป
0: จ้า
1: ชุดหนึ่งเท่าไหร
0: ่ชุดหนึ่ง3ขวด 1,000 บาทจ้าพ่อแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กจ้าจ้าพ่อก็จะได้ไปทั้งหมด6ขวดขวดใหญ่3ขวดเล็ก3จ้าพ่อ
1: ส่งชุดนะครับด้วย
0: จ้าลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
1: พ่อดำเนิน
0: พ่อดำเนิน
1: คำพูน
0: จันพูนนะคะ
1: คำ
0: พูน
1: คำพู
0: จ้าคำพู
1: คำพู
0: จ้าบ้านอะไรคะ
1: ฮะ
0: อยู่บ้านอะไรคะ
1: บ้านบอกว่า
0: จ้าตำบล
1: บอกว่า
0: จ้าอำเภอ
1: กาดอำนวยสุขุมวิท
0: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้พ่อรับ3ขวด 1,000 นะคะจ้าประมาณวัน2วันนะคะพ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนโทรหานะ
1: ครับ
0: จ้าพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะพ่อ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะพ่อขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าว่าสิสร้างแม่จ้ากวนเท่าไหร่จ้ากวดเท่าไหร
0: ่1ขวด360บาทค่ะถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะของแถม3ขวดเล็กค่ะ
2: บ่แถมเสือแถมยังบ่
0: อ๋อถ้า
2: หูหายเหรอดิ
0: ชื่ออะไรคะถ้าครบ4ครั้งแล้วก็จะแถมเป็นเสื้อค่ะ
2: พ่อใหญ่แล้วว่าแล้วสั่งเทียที่4อ่ะเด้นี
0: ่ชื่ออะไรคะ
2: อันสมพ่อเนื้ออุ่นนี่ล่ะจ้าประเสริฐสังหันแม่บรรณทุ่มแม่
0: เดี๋ยวหนูให้เด็กเช็คให้พ่อสมพรใช่ไหมคะ
2: จ้าบางทีมันก็เป็นชื่อย่ายจังสีนะเพราะ
0: ชื่อย่ายชื่ออะไรคะพี
2: ่ก็คือสมพรกับชื่ออุ่นเนี่ยจ้านามสกุลประเสริฐสังบรรณทีสี่สิบเก้าเงือกสามร้อยสามสิบหกว่าดูว่าเป็นสังมาลงเพี้ยนใดจังสีนะก็ไม่ได้มาถามเพิ่น
0: เดี๋ยวขอชื่อไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้พนักงานเช็คให้ค่ะถ้าครบ4ครั้งแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่เสื้อไปให้ค่ะถ้ายังไม่ครบเขาก็จะแถมเป็น3ขวดเล็กไปให้
2: เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจะติดต่อถามเพิ่นนั่นสร้างมากเป็นชื่อผู้ใดนะเดี๋ยวสิโทรบอกอีกทีนึง
0: ค่ะ
2: จ้าจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำคุดค่ะ
4: จ้าจ้างยาจ้างยายร้องพอนะจ้า
3: จ้าหลวงพ่อ
4: หลวงพ่อคำสอนวัดดงคำ
3: จ้ารับเท่าเดิมนะคะแม
4: ่จ้าตามขวด
3: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
4: จ้าเพราะว่าเราเมื่อกินแล้วตอนนี
3: ้โอเคค่ะเด็กสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ถามว่าถามว่าดีอย่าถามไม่ดีอันยานมังคุดดี
3: จ้า
4: ให้อันตกขายยังไง
3: ถ้า1ขวด360บาทจ้ะแม่แต่ถ้าเป็นโปรโมชั่น3ขวดจะอยู่ 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมมีของแถมค่ะ
4: แถมอะไรแถมจัก
3: มีเป็นสบู่แล้วก็น้ำกระชายค่ะแม่แถม1ต่อ1ขวดเลยค่ะ
4: คือว่าแถมแบบขวดน้อย3ขวด
3: นั่นแหละค่ะใช่ค่ะน้ำกระชายค่ะ3ขวดจ้ะ
4: แม่ขอสั่งแน่สั่ง
3: จ้าแม่รับเท่าไหร่คะ3ขวดเนาะ
4: เออแม่
3: จ้าแม่ชื่ออะไรคะ
4: แม่ข้ามดี
3: ค่ะนามสกุล
4: ปาโพละพัง
3: ค่ะหมู่ที่
4: 15
3: ค่ะบ้านอะไรคะ
4: บ้านพลงามน่ะ
3: ค่ะตำบล
4: พลงาม
3: อำเภอ
4: หนองหานนี่แหละ
3: หนองหานนะคะแม่
4: จ้า
3: ค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดจะพรุ่งนี้นะคะแม่จะเป็นพัสดุวิ่งส่งตามบ้านนะคะแต่เขาจะโทรหาแม่ก่อนเข้าไปส่งค่ะเก็บเงินปลายทาง 1,000 บาทนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: จ้าจ้า
3: จ้าสวัสดีค่ะ
5: ค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะมีลูกค้าโทรมาถามสาวล่าพาขวัญเยอะมากๆเลยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีของแถมไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรสาวล่าพาขวัญก็จะมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะ ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มซื้อ3ขวดแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนอยากได้น้ำกระชายขวดเล็กเหมือนเดิมก็สามารถแจ้งสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะและโปรโมชั่นซื้อน้ำมังคุด6ขวดนะคะ

0: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เจอถึงสวยสวยใสก็เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปครับไอบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินล่างมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
10: มันเป็นเงินงง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
10: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวมาแจ้งพ่อๆแม่ๆค่ะขวดน้ำมังคุดแซนบุรีตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะคะเป็นสีส้มเหมือนกับกล่องเลยค่ะเพื่อป้องกันของลอกเลียนแบบทางโรงงานนะคะก็ได้ผลิตออกมาให้เป็นสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ซื้อไปเอ๊ะทำไมไม่เหมือนครั้งแรกที่เราซื้อไม่ต้องตกใจนะคะสาวล่าพาขวัญเปลี่ยนสีขวดใหม่ค่ะให้กลายเป็นสีส้มเลยสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่เพิ่งเคยฟังรายการของสาวร่าพาขวัญเป็นครั้งแรกรายการน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่ช่วยบำรุงร่างกายแขนขาไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงหรือขับถ่ายไม่สะดวกเจ็บลำไส้ออกร้อนลำไส้หรือกระเพาะตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดที่มีสารแซนโทน 100% สารแซนโทนจะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนหรือบริเวณไหนที่มีอาการอักเสบตัวสารแซนโทนก็จะช่วยเข้าไปบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ค่ะและก็พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายยากไม่ค่อยขับถ่ายเลยตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และสิ่งสำคัญเลยที่สาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อจ๋าแม่จ๋ามาส่วนมากพ่อจ๋าแม่จ๋าจะมีอาการเป็นแผลในกระเพาะหรือเป็นแผลบริเวณลำไส้เวลาถ่ายหรือว่ากินอะไรจะรู้สึกเจ็บแล้วก็แสบร้อนน้ำคุตราแซนบุรีค่ะช่วยได้ตัวนี้จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลและก็เคลือบบริเวณที่มีแผลหรือบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมันแสบน้ำมังคุดตราแซนบุรีก็จะเข้าไปช่วยผสานแล้วก็บรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ซาร่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกครั้งที่ทานเลยร่างกายแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทานแค่1ชุดหรือ2ชุดและดีขึ้นแต่บางท่านอาจจะทานมากกว่า3 4 5ชุดก็ยังไม่ได้หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราไม่เหมือนกันแผลด้านในหรืออาการอักเสบด้านในของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนเป็นมานาน10ปี20ปีหรืออาจจะเพิ่งเป็นการสะสมของอาการเจ็บปวดก็จะต้องใช้เวลาในการบรรเทาให้เขาได้เข้าไปสมานแผลหรือปรับสมดุลร่างกายค่ะตัวนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่อยู่ไกลจุดซื้ออยู่ไกลจุดจำหน่ายได้ยินเสียงพาขวัญจากบริเวณต่างๆในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าอยู่ไกลจังเลยสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญให้ส่งไปให้ได้เลย1ขวดราคา360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวดนะคะ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายแล้วก็รับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยค่ะหรืออยากจะโทรมาปรึกษาว่าอาการเป็นแบบนี้สามารถทานได้ไหมวิธีทานควรทานอย่างไรให้ร่างกายเราเห็นผลได้มากที่สุดสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านอยู่นะคะ
1: ้ำมังคุด
2: ตราซานบุรีช่วยกระจายเลือด
3: กระจายลม
4: อารมณ์ดี
5: กระปี้กระเป๋าก
6: ินข้าวได
7: ้ถ่ายคล่อง
8: ท้องเบา
9: บรรเทาความเมื่อยล้า
10: แข็งแรงสดชื่น
11: คืนความปึงปัง
12: น้ำมังคุด
13: ตราซานบุรี
14: ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
15: น้ำมังคุด
16: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
17: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
18: ท่านผู้ฟังคำพระท่านว่าปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดครับคนเราทุกคนอยากจะได้รับผลดีกรรมดีมาตอบสนองเท่านั้นแหละไม่มีใครอยากจะได้ผลร้ายผลชั่วให้มาสนองตัวสักรายเดียวแต่คนที่ต้องการให้ผลดีเกิดเนี่ยมันก็ต้องสร้างกรรมดีขึ้นก่อนชั้นใดชั้นนั้นในคนสร้างเวรสร้างกรรมเลวร้ายเอาไว้นี่ตัวเองก็ไม่อาจจะหนีอำนาจกรรมนั้นไปได้อย่างเช่นเรื่องของนายปัญญาที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับถ้าเอ่ยชื่อนายปัญญานี่น้อยคนนักในจังหวัดจะไม่รู้จักเขาจะเป็นจังหวัดไหนก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีคนประเภทนี้แล้วก็ทำเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยผลของมันก็จะต้องมาแบบนี้ล่ะในปัญญานี่จัดเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดก็ความเป็นพ่อค้าในทุนหน้าเลือดระดับชั้นนำนี่ก็ทำให้เขามีชื่อเสียงในด้านลบติดปากผู้คนโดยเฉพาะชาวนาเกษตรกรทั้งหลายนี่รู้จักเขาดีในความเป็นพ่อค้าคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบกระดูกสันหลังของชาติอย่างไวร้ายทีเดียวคนอย่างในปัญญานี้ไม่มีสิ่งไหนที่เขาต้องการแล้วไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นอิทธิพลชื่อเสียงตำแหน่งทางการค้านี่อยู่ในมือเขาทั้งนั้นก็ทำให้เขาลำพองในความเป็นคนเด่นคนดังของจังหวัดมากไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าในปัญญาจะสร้างกรรมไว้อย่างไรบ้างแต่ที่รู้เห็นกันอย่างชัดๆก็คือเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับในปัญญาคนนี้อายุ40กว่าแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่กิเลสตัณหาไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามวัยในปัญญาแสดงความมีอิทธิพลใช้อำนาจเงินซื้อหาความสุขมาบำรุงบำเรอตัวอยู่เสมอไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกก็แล้วแต่เขาจะใช้เงินฟาดหัวหรือไม่ก็ปิดปากจนได้แล้วก็เขาคิดเสมอว่าเงินคือพระเจ้าพระเจ้าเงินตราเพราะว่าเงินเนี่ยมันง้างให้เหล็กอ่อนได้เขาคิดไว้อย่างนั้นนะวันหนึ่งในปัญญาก็ประเอินไปธุระแถวตลาดนัดก็เกิดไปต้องชะตากับแม่สมพิษแม่ค้าสาวขายผลไม้สดที่แผงในตลาดก็ทำเป็นพูดจาปราศรัยซื้อผลไม้มามากมายวางทีท่าว่าข้าคนมีเงินซื้อของทีเพียบวันต่อมาก็ให้ลูกน้องไปทาบทามติดต่อแต่ว่าสมพิษมันไม่เล่นด้วยในปัญญาก็เลยต้องไปเจรจาด้วยตัวเองถึงกระนั้นแม่ค้าสาวสมพิษก็ไม่สนใจหนุ่มใหญ่วัยดึกอย่างนี้นะก็มีคนพูดอ้วนยังหมูตอนตาก็หยีมีหนำซ้ำมีลูกมีเมียแล้วตายใครจะไปสนใจเป็นเมียน้อยมันกระนั้นนายปัญญาก็พยายามพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาบอกสมพิษว่าไปอยู่กินกับเขาแล้วจะหาบ้านสวยๆให้อยู่มีเงินใช้รายเดือนไม่ต้องมานั่งตากหน้าขายผลไม้อยู่ทุกวี่ทุกวันคำพูดแบบนี้ก็ทำให้สมพิษมันโกรธมากก็ตอบปัดเยื่อใยที่เขายื่นข้อเสนอให้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะยากจนแต่ก็มีอาชีพสุจริตขายผลไม้ไปวันๆไม่ต้องขอใครกินอยู่อย่างนี้สบายดีอยู่แล้วไม่อยากจะไปเป็นอีหนูของใครทั้งนั้นแหละแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่นายปัญญาตระหนักได้ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปเขาก็กลับไปด้วยความหัวฟัดหัวเวียงกับอีแค่แม่ค้าขายของทำเป็นเล่นตัวทั้งที่คนอย่างนายปัญญานี่พอชี้นิ้วบงการกี่ครั้งจะแจ้นมาหาแทบไม่ทันทุกรายนี่อุตส่าห์ลดตัวลงมาเจรจาต้าอ้วยด้วยกลับไม่เป็นผลยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นมากที่เอาชนะแม่ค้าสาวคนนี้ไม่ได้โมโหโกรธาเสียหน้าอับอายลูกน้องไปทั่วคอยดูเธอแกทำให้ฉันได้อายแกต้องอายยิ่งกว่าฉันหลายเท่าเพราะฉะนั้นคำพูดสุดท้ายที่ลั่นออกมาจากปากเขาก็ทำให้หล่อนหวาดกลัวเป็นที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อไม่อยากจะเป็นเมียเขาก็อย่าหวังจะได้เป็นเมียคนอื่นเลยว่าอย่างนั้นสมพิษในใจหายเป็นอย่างมากดูเธอทำมาหากินอยู่ดีๆแท้ๆไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไปขัดผลประโยชน์อะไรของนายปัญญาสักนิดนึงทำไมถึงมากล่าววาจามุ่งร้ายกันอย่างนี้ แต่ว่าสมพิษมันก็ไม่ได้เฉลียวใจแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งอุกฤษในชีวิตนี่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้ามีตาทิพย์ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเธอก็คงจะไม่ไปขายของที่ตลาดในวันนั้นแต่นี่เป็นเพราะว่าเธอเป็นมนุษย์เดินดินคนหนึ่งอย่างเช่นชาวบ้านก็ทั่วไปก็ไม่อาจจะคาดการได้ล่วงหน้าเธอก็มาขายผลไม้ที่แผงเช่นทุกวันเย็นวันนั้นผู้คนที่มาจับจ่ายตลาดซื้อข้าวของพืชผักผลไม้ตอนนั้นก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วเพราะตลาดใกล้จะวายสมพิษมันก็เอนตัวลงพักผ่อนที่ข้างแผงสักครู่ก็มีชายชะกันคนหนึ่งก็เข้ามาที่แผงผลไม้ก็มาบอกแม่ค้าซื้อผลไม้หน่อยสมพิษก็ลุกขึ้นไปหยิบของให้เสร็จแล้วสมพิษก็กรีดร้องขึ้นสุดเสียงไอ้ความรู้สึกที่ปวดแปรแสบร้อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สลบแดดิ้นลงไปตรงหน้าท่ามกลางเสียงวีดว้ายอย่างสนุกตกใจของบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ใกล้ๆกันมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลใบหน้าตลอดจนลำคอถูกผ้าพันแผลทบไว้หลายชั้นปวดแสบปวดร้อนที่สุดในชีวิตหลายสิบวันต่อมาเมื่อหมอเปิดผ้าพันแผลออกเธอก็แทบจะช็อกไปอีกครั้งไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้ความจริงว่าบัดนี้ใบหน้าที่เคยเกลี้ยงเกลาเปล่งปลั่งด้วยเลือดฝาดของวัยสาวต้องกลับกลายมาเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นยับยู่ยี่ด้วยฤทธิ์น้ำกรดนะเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นเธอต้องเป็นอย่างนี้เพราะความผิดของใครเป็นความผิดของเธอหรือเปล่าที่ไม่ยอมสนองตัณหาให้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างนายปัญญาบรรดาญาติพี่น้องก็ได้แต่ปลอบใจให้เธอคลายความเศร้าโศกลงบ้างให้คิดซิว่าไม่ตายก็ดีซะนักแล้วเธอก็แย้งว่าถ้าเธอต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้ต่อไปให้ตายซะดีกว่าก็มีคนแก่บางท่านก็ให้ข้อคิดแก่หล่อนว่ามันผู้ใดทำกรรมไว้อย่างไรมันก็ต้องได้รับผลกรรมนี้แน่นอนมันหนีอะไรหนีได้แต่หนีกรรมนะไม่พ้นหรอกลูกเอ้ยมันทำอย่างนี้มันก็เท่ากับติดหนี้เธอไว้แต่ว่าหนี้กรรมนี่มันหนักหนาถึงเวลาสักวันมันต้องใช้หนี้กรรมที่มันสร้างขึ้นจนได้นั่นแหละไม่เชื่อก็คอยดูถึงกระนั้นเธอก็ไม่อาจจะคลายความเศร้าเสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปได้ก็ร่ำจะฆ่าตัวตายไปให้พ้นเสียแต่ก็มีญาติห้ามปรามไว้ทันแล้วใครจะไม่เสียใจในเมื่อใบหน้าที่เคยสวยใสกลับมาต้องอัปลักษณ์เหมือนกับพูดผีปีศาจอย่างนี้สมพิษก็เก็บตัวเงียบไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเดินไปไหนมาไหนอีกต่อไปเพราะว่าเธอทั้งกลัวทั้งอายจึงกลายเป็นคนประสาทเสียผวาร้องลั่นไปทุกคราวที่ได้ยินเสียงห้าวๆของผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตใต้สำนึกของเธอยังหวาดกลัวต่อเสียงของไอ้เพชฌฆาตที่สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอวันนั้นมากญาติของเธอคนใดคนหนึ่งก็ต้องดูแลเธออยู่ไม่ให้คลาดสายตาเพราะว่ากลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตายแล้วเมื่อวันไหนที่ญาติของเธอเกลี้ยกล่อมให้เธอออกมาเดินเล่นนอกบ้านเสียบ้างโดยที่พวกเขาจะเดินเป็นเพื่อนไปด้วยเธอก็จะทำใจกล้าไม่กลัวไม่อายออกมาข้างนอกบ้านผู้คนที่พบเห็นต่างก็แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสงสารแล้วก็เวทนาในเคราะห์กรรมของเธอไม่ใช่น้อยสมพิษก็เกือบจะทำใจได้อยู่แล้วถ้าไม่เป็นเพราะเด็กเล็กๆหลายคนหันมาเห็นหน้าเธอก็ร้องกรีดกราดวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วปากก็ร้องตะโกนลั่นผีหลอกผีหลอกความอดทนของเธอก็สิ้นสุดลงตรงนั้นเองสมพิษก็หันหลังวิ่งเข้าบ้านไปอย่างรวดเร็วและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลย
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราแซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: อันแม่ประเสริฐค่ะ
3: อ๋อแม่ประเสริฐนะคะ
2: แม่ประเสริฐมอนซีหาค่ะ
3: ค่ะแม่ประเสริฐอยู่บ้านไหนคะ
2: อยู่บ้านโคกสว่างค่ะ
3: ค่ะ
2: ตำบลโคกสูงอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: ค่ะพอดีหนูอยากสอบถามนะคะว่าก่อนมาทานน้ำมังคุดเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: มีอาการแก้บ่สบายทึ่งเป็นวัณโรคทึ่งล่ำใส่เป็นแผลทึ่งตับเป็นสามอย่างไปหาหมอไปหาหมอบัดนี้ก็ไปรักษาอยู่น้ำหมอเป็นเดือนแล้วบัดนี้แม่ก็เลยกินน้ำมังคุดบัดนี้ก็แล้วให้กินขวดนึงให้กินขวดนึงก็เลยว่าอยากกินอีกแล้วให้อีก3ขวด
3: โอ้ค่ะ
2: อันเป็น4ชุดเด้ค่ะตาซื้อมาน่ะแต่ว่าให้แก้กินนี่ประมาณ7ขวด
3: อ๋อ7ขวดเลย
2: ค่ะค่ะยังอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแก้เป็นเหลี่ยมเป็นใสขึ้นว่าแม่น้ำมังคุดผมหมดแล้วเด้ก็เลยได้สั่งให้แก้อยากมั้ยบัดนี้เฮาซ่อมเบิ่งน่ะผิวพรรณแก้เนี่ยดีขึ้น
3: จ้า
2: เป็นดีขึ้นอยู่กินอยู่แล้วนี่กินข้าอยู่กวดอันสวดที่2เนี่ย
3: จ้า
2: เป็นเกตขวดนั่นค่ะ
3: ค่ะแล้วตอนทานน้ำมังคุดช่วงแรกนะคะมีอาการเป็นไข้หรือว่าปวดตัวอะไรแบบนี้มีอาการ
2: บ่ค่ะบ่มีอาการ
3: ไม่มีอาการ
2: กินกินถ่ายกินไปเลยกินว่าเอาลาเอานี่ไปกินเบิ้งกินแล้วมันนี่ก็เลยซื้อสั่งมาให้อีกสูตรนึงก็เลยให้กินเบิ้งว่าแก้เป็นผิวพรรณเป็นคลื่นขึ้นไหมคะ
3: ค่ะ
2: เป็นบ่เสาบ่หมองเป็นเหลี่ยมเป็นไซส์เดี๋ยวนี้เป็นมีเนี่ยมีหนังมีผิวพรรณดีไหมคะ
3: อ๋อค่ะ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่หลังจากทานน้ำมังคุดเนาะ
2: ค่ะ
3: ค่ะตอนที่จะมาก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดนะคะได้มีคนแนะนำไหมคะหรือว่าคนในรายการวิทยุอ๋อมีคนแนะนำ
2: ตั้งมีพายุค่ะตั้งมีพายุค่ะเพราะว่าน้ำมันพวกพ่อคอนี่แหละค่ะ
3: อ๋ออ
2: ยู่สถานีอัน 94.75
3: จ้า
2: อำเภอหนองพ้องค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นแฟนเพ่งเป็นอยู่นี่ก็ฟังเพิ่นซื้อมือเลยสั่งมากินคนสั่งหลายอยู่ค่ะ
3: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะหนูรบกวนเท่านี้
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: ค่ะ
2: ตามหมด4ชุดแล้วค่ะ
3: โอ้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะสว
2: ัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียง อำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
3: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
1: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9
3: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้าน
5: ิพาผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าเห็นเธอเพียงครั้งเดียวรู้สึกเวทนาสงสารเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวนี้จากปากของญาติญาติของเธอใครๆก็รู้ว่าเธอยังไม่ตายแต่ว่าไม่มีใครเห็นหน้าหล่อนเป็นสิบปีมาแล้วเพราะว่าหล่อนเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเหมือนหนึ่งว่าเธอได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วส่วนทางด้านของไอระยำปัญญาเมื่อรู้ว่าตัวได้จ้างวานคนเอาน้ำกรดไปสาดหน้าแม่ค้าสาวได้สำเร็จแทนที่มันจะสำนึกผิดเสียใจที่ตัวได้ตัดชีวิตตัดอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งลงสิ้นเชิงก็กลับยินดีในความสำเร็จของตัวตามที่ได้ลั่นวาจาหมาของมันไว้เธอถูกฆ่าให้ตายทั้งเป็นโดยมนุษย์ใจอุบาททมิฬหินชาติเป็นที่สุดแต่ผู้กระทำผู้จ้างวานกลับไม่ถูกลงโทษทันตามกฎหมายเพราะว่าผู้กระทำผิดมันหลบลี้หนีหน้าหายไปจากจังหวัดนี้ก็ไม่มีพยานหลักฐานใดๆมาจับนายปัญญาได้เลยหลายปีผ่านไปผลกรรมแรงกรรมที่นายปัญญาก่อไว้ก็เดินทางมาถึงนายปัญญาพบอุบัติเหตุรถคว่ำบนทางหลวงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสไฟคลอกไปทั้งตัวหัวหูหน้าตายับยู่ยี่เหมือนผีนรกไม่ผิดอะไรกับแม่ค้าสาวคนนั้นสักนิดเดียวตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้อง ICU ต้องนอนตะแคงเพราะแผ่นหลังเน่ามีน้ำหนองไหลอยู่ตลอดเวลาขยับตัวแต่ละครั้งก็แสนจะปวดแสบปวดร้อนกระนั้นนายปัญญาก็ยังใจแข็งอยู่สู้เงื้อมมือพญามัจจุราชได้สิบกว่าวันกว่าจะจบชีวิตบัดซบที่ประกอบกรรมชั่วมาตลอดไม่มีใครรู้ว่าข่าวการตายของนายปัญญาจะไปถึงหูของแม่สมพิษแม่ค้าสาวคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ก็หวังว่าขอให้เธอได้รับรู้เถอะว่าบัดนี้ผู้ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับเธอนั้นได้ชดใช้หนี้กรรมให้กับเธอด้วยชีวิตของมันแล้วด้วยสภาพที่ทุกขเวทนาไม่น้อยไปกว่าเธอเลยผิดกันแต่ว่านายปัญญาได้รับทุกขเวทนานั้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่ว่าสมพิษกลับต้องแบกทุกทรมานนั้นไว้ชั่วชีวิตท่านผู้ฟังที่สุดคนเรานั้นก็หนีกรรมที่ตัวก่อไปไม่พ้นถึงแม้ว่าตำรวจและกฎหมายบ้านเมืองจะเอาผิดไม่ได้แต่กฎแห่งชีวิตและกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยยกโทษให้ใครแล้วก็จะตามมาเอาผิดกับผู้นั้นเสมอไปถ้าหากว่าเขารอดจากการลงโทษในเมืองมนุษย์แน่นอนที่สุดคนอย่างนายปัญญาเอาเวจีสถานเดียวครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ10กว่าปีที่แล้วนั้นเจ้าลาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นประทัดเป็นชีวิตจิตใจร้านครูเจียมเนี่ยมีประทัดกี่ดอกไอ้ลาเป็นซื้อมาจุดเล่นหมดอ่ะ ท่ามกลางเสียงด่าเสียงบ่นของชาวบ้านตลอดจนกระทั่งเมียของตัวเองมีเมียแล้วนะไม่ใช่เด็กๆมีเมียแล้วมันก็ยังชอบเล่นประทัดบางวันทำตัวมันก็เด็กอายุ 15-16 อายุตั้ง27แล้วมีเมียเกือบจะมีลูกอยู่รอมาร่อแล้วตอนนั้นเมียมันกำลังท้องอ่อนๆด้วยฐานะพ่อแม่ของไอ้ลาก็ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินในหมู่บ้านเงินจากการขายข้าวนี่ก็จะฝากเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะซื้อประทัดซื้อเสื้อผ้าใส่งานบุญนิสัยมันชอบสนุกเป็นคนขี้เล่นขี้โออยู่ไม่น้อยเสร็จแล้วเจ้าลาในความจริงไม่ใช่คนเกเรก็เป็นคนดีคนหนึ่งในหมู่บ้านจะเสียก็ตรงที่ชอบเล่นประทัดกวนชาวบ้านเขาเท่านั้นบางวันเขาซื้อประทัดมาจากบ้านขูดเจียมแล้วก็หอบไปทุ่งนาตอนเย็นวัวควายกำลังกินหญ้ามันก็จะอยู่กันเป็นฝูงฝูงทั้งวัวทั้งควายเจ้าลาก็จะเข้าไปหาฝูงที่ใหญ่ที่สุดจากนั้นก็จุดประทัด50-60ดอกวัวควายกำลังแทะเล็มกินหญ้าเสียงประทัดมันดังปั๊มมองฟังขึ้นมาอย่างกับฟ้าผ่ามันก็ตกใจวิ่งแตกฝูงกันยังไม่คิดชีวิตเหมือนกับคนหนีตายในสงครามนั่นแหละครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งกันให้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดฝุ่นนี้ตลบฟุ้งไปทั้งท้องทุ่งเพราะมันต่างก็วิ่งหนีตายกันที่ล้มลงไปก็ตัวอื่นก็เหยียบที่วิ่งชนตัวอื่นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เจ้าลาชอบเหลือเกินนั่งหัวเราะชอบอกชอบใจเห็นความชุลมุนวุ่นวายของวัวควายควายบางตัวนี่ตะเลิดหนีนะไม่ยอมเข้าคอกไม่ยอมเข้าบ้านตัวเองวิ่งหนีเข้าป่าตัวสั่นหูตั้งเลยแม้ผู้เป็นเจ้าของไปต้อนเข้าคอกมันก็ทำท่าจะสู้หรือขวิดเอาเพราะมันตกใจมันตื่นสุดขีดนั่นแหละนี่เป็นความสุขของไอ้ลาแต่เป็นความทุกข์ของคนอื่นเมื่อมันกลับมาถึงบ้านเมียรู้เมียก็ด่าเอาแม่รู้แม่ก็ด่าอีกคนแต่ไอ้ลาก็ยังเล่นของมันอยู่อย่างนั้นมันบอกมันมีความสุขที่เห็นวัวควายมันวิ่งชนกันด้วยความตกใจต่อมาถึงวันลอยกระทงทั้งประเทศเขาก็สนุกสนานก็ได้การจุดประทัดและลอยกระทงเสร็จแล้วเจ้าลาก็ไปซื้อประทัดมาตุนไว้ 300-400 ดอกเลยแทนที่มันจะเล่นอย่างคนอื่นกลับเล่นพิเรนจุดใส่ควายตอนหัวค่ำก็ทำแล้วจุดใกล้บ่อน้ำที่ชาวบ้านเขาไปตักมาดื่มมากินคนตกใจตื่นขนาดผ้าถุงหลุดเนี่ยมันก็ทำมาแล้วแม้ว่าเขาจะด่าพ่อด่าแม่เอาไม้คานไล่ตีมันก็หัวเราะชอบใจแทนที่จะโกรธพอตกค่ำตอนที่มันนั่งอยู่หน้าบ้านมีคางคกตัวใหญ่โดดออกมาจากที่ซ่อนผ่านหน้ามันไปมันเห็นก็จับตัวคางคกนั้นมาก็จับปากอ้าออกเอาประทัดยัดใส่ปากคางคกหนุ่มๆละแวกนั้นก็ยืนดูบางคนก็หัวเราะบอกว่าไอ้ลาเอาบุหรี่ให้คางคกดูดแต่ตรงนั้นข้ามพอคางคกมันคาบแล้วลืมตาปริบปริบไอ้ลาเขาไม่ขีดจุดเข้าชนวนพริบตาเสียงประทัดก็แผดเปรี้ยงคางคกเจ้ากรรมในหงายหลังล้มตึงเลยไอ้ลาเนี่ยยืนหัวเราะด้วยความชอบอกชอบใจผลปรากฏว่าคางคกปากฉีกเป็นแฉกแฉกไม่มีชิ้นดีชักแงกๆอยู่เดี๋ยวก็ตายเป็นเกมกีฬามหาโหดที่ไอ้ลามันชอบเมียรู้ก็มานั่งด่าว่ามันเล่นพิเรนมันก็ไม่ถือสาก็ยังบอกว่าเราฆ่ามันก็ดีแล้วมันจะได้ไปเกิดเป็นคนในเขาสักทีไม่ต้องมาเป็นคางคกน่าเกลียดเจ้าลาคนนี้ไม่ชอบเข้าวัดเพราะมันคิดว่าวัดไม่มีประโยชน์อะไรวัดก็มีแต่พระพระก็เหมือนคนธรรมดาผิดกันแต่เพียงห่มผ้าเหลืองก็เที่ยวขอชาวบ้านกินไอ้ลาก็เลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรไม่รู้บาปรู้กรรมเสร็จแล้วได้เวลาเจ้าปินเมียของเจ้าลาคลอดปวดท้องอย่างหนักไอ้ลาก็วิ่งไปหาหมอตำแยมาทำคลอดเมียร้องครวญครางอยู่ในห้องเจ้าลานั่งไม่ติดเดินวนไปวนมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องจ้าแววออกมาเจ้าลาก็แทบโดดด้วยความดีใจพอหมอตำแยออกมาก็ถามฉันได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอ่ะลูกเองเป็นผู้ชายเมียเองก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าไปดูเถอะหมอบอกสั้นๆไอ้ลาพูดพลาดเข้าประตูเมียมันนอนหลับมีน้ำตาไหลรินจากหางตาหยาดลงมาอาบแก้มแต่ไอ้ลาไม่ได้สังเกตว่าอารามดีใจอยากจะเห็นหน้าลูกพอก้มลงไปดูลูกชายคนแรกไอ้ลาถึงกับตะลึงเพราะว่าทารกน้อยมีปากแหว่งฉีกเป็นริ้วทั้งปากล่างปากบนมาแต่กำเนิดไอ้ลาคิดวูบไปถึงคางคกที่มันเอาประทัดยัดใส่ปากแล้วจุดให้ประทัดระเบิดปากลูกมันมีลักษณะเหมือนปากคางคกที่ฉีกขาดเพราะแรงระเบิดไม่ผิดเพี้ยนเลยทุกวันนี้ลูกชายลาอายุ10 กว่าขวบแล้ว เป็นเด็กเศร้าซึมไม่ยอมออกไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันเพราะว่าถูกล้อเลียนถูกเรียกว่าไอ้แหว่งจากพวกเด็กเหล่านั้นส่วนตัวไอ้ลาเลิกเล่นประทัดเด็ดขาดเลยมันเข้าวัดถือศีลเคร่งครัดทุกวันโกนวันพระเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ากรรมมีจริงๆแหมมารู้ก็ตอนที่ลูกปากแหว่งเสียแล้วในลานะในลา

0: เมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: คร
3: ับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดชัยภูมิ
3: อำเภอเทพสถ
2: ิตอำเภอเทพสถิตแม่
3: จ
2: ้ะอย่าค่ะแม่ชื่ออะไร
3: เต็มเที่ยงตรงจ้ะ
2: แม่เต็มเที่ยงตรงเนาะ
3: จ้ะ
2: อยู่บ้านเลขที
3: ่501
2: ครับ
3: หมู่3ยังกาแฟ
2: บ้านยังกาแฟ
3: จ้ะ
2: ตำบล
3: มุงวัดกระเบก
2: วัดกระเบกเนาะครับแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับแม
3: ่63
2: ย
3: ่างเลย
2: อ๋อ63เข้า64เนาะ
3: จ้ะ
2: ครับไออยากถามคุณแม่ว่าก่อนที่จะมากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับ
3: เป็นกรดไหลย้อนปวด
2: ครับ
3: ลำไส
2: ้มีลำไส้กรดไหลย้อน
3: จ้ะครับก็เป็นเบาหวานไขมันสามอย่าง
2: ครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับจากที่ดื่มน้ำมังคุดแล้ว
3: ดีสบายนอนหลับดีถ่ายดีถ่ายระบายดี
2: ครับกดไหลย้อนเป็นไงแม
3: ่กดไหลย้อนมันก็ดีขึ้นจ้ะ
2: ครับ
3: มีมาเลิกกินสองสามเดือนมากินของแสลงมันก็ปวดก
2: ็
3: เลยสั่งเนี่ย
2: อ๋อก็เลยสั่งเพิ่ม
3: จ้ะสั่งเพิ่มสาม
2: ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมาเนาะ
3: จ้ะดีขึ้น
2: ครับความดันแล้วแม่เป็นไงบ้าง
3: ความดันไม่เป็นไรปกติ
2: มาปกติแล้ว
3: จ้ะ
2: แต่ก่อนนี้เป็นความดัน
3: เป็นอยู
2: ่แล้วเป็นได้กินยาหมอไหมแม่
3: กินยาเบาหวานความดันไม่ได้กินกินแต่เบาหวานไขมันทั้งอย่างดีขึ้น
2: ครับ
3: ก็เลยกลับมาหาโทรหายิกไปซื้อตามตลาดไม่มี
2: ครับ
3: ตามร้านขายยาไม่มีหมด
2: ครับ
3: รอหลายวันแล้ว
2: ครับก็เลยว่าให้ผมมาส่งเนาะ
3: จ้าเลยให
2: ้แม้ว่าเป็นไงคุ้มค่าเนาะราคาสาร
3: พ
2: ัดกินมัน
3: ไม่แพงหรอก
2: ครับ
3: ขอให้ดีได้กินสุ
2: กครับ
3: ยายก็ดีใจแล้ว
2: สุขภาพดีขึ้นเนาะ
3: ดีใจจ้ะ
2: ครับ
3: ดีใจ
2: ครับ
3: ตะก่อนยายปวดขาปวดรุนแรงก็ซื้อมันปกติเลยนี
2: ่อ๋อรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะปวดขาเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับ
3: ดีขึ้น
2: กดไหลย้อนก็ดีเนาะ
3: ดี
2: ปวดขาก็ดี
3: จ้ะ
2: ครับ
3: นอนรับกินข้าวได
2: ้ครับความดันก
3: ็ลดลง
2: ปกติแล้วเนาะครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้แวะมาหาแม่มาถามดูได้เน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ
2: ก็แนะนำคนแถวบ้าน
3: ครับหลายคนยุ
2: ่งเป็นพยาธานะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: ครับให้
3: คนไหนป่วยนักๆนะยายโบกชวนทุกคน
2: แนะนำครับบอกบุญต่อนะแม่
3: จ้ะบอกบุญต่อ
2: ครับเป็นวิทยาวิทยาทานเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับครับวันนี้ก็ผมก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทางบ้านได้รับฟังครับวันนี้ผมก็ให้แม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับให้พระรักษาเทวดาคุ้มครองครับคุณแม่แข็งแรงครับคุณแม่ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์ อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอ

0: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้จะพาท่านผู้ฟังออกไปจากตัวเมืองโคราชประมาณสัก70กิโลเมตรบนเส้นทางที่มุ่งหน้าผ่านอำเภอจักรราชเขาเรียกหมู่บ้านทับสวายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเวลานั้นผู้คนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านทับสวายแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับคนที่ถูกผีสิงรายแรกสุดก็ชื่อเด็กหญิงสายชนนามสกุลลุมไทยสงนักเรียนชั้นป.3อยู่ๆก็หวีดร้องขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุจนเพื่อนๆนักเรียนแตกคือกระจายด้วยความตกใจจากนั้นเด็กผู้หญิงคนที่ว่านี่ก็วิ่งไปใต้ต้นไม้ขนาดย่อมต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปชายป่าริมสนามหน้าโรงเรียนก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปหลังจากที่เธอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็เล่าให้ครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันฟังว่าขณะที่กำลังนั่งเรียนอยู่นั่นเองเธอเห็นผีที่หน้าต่างห้องเรียนเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดดำแล้วก็มีรอยสักนี่พรึดไปทั้งตัวแล้วหลังจากวันนั้นวันต่อๆมาก็เกิดเหตุการณ์เดียวกับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนั้นเป็นเพราะมองเห็นผีจนหมดสติถูกวิญญาณเข้าสิงโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสิ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เหล่านี้เองก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่ากันต่อๆกันไปจนกระทั่งหลายคนได้ขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนผีสิงเรื่องนี้จะเท็จจริงแค่ไหนไม่มีใครทราบได้หากแต่เรื่องราวที่ยืดเยื้อบานปลายมาเป็นปัญหาคาใจของทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเด็กถูกผีสิงก็เพราะว่ามันไม่ใช่เด็กมีอาการแบบนั้นเพียงคนเดียวแต่ว่าเป็นกันตั้งหลายคนแล้วก็ทุกคนก็เห็นสิ่งที่เหมือนกันก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปทั้งนั้นคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณอดุลบอกว่าเข้าไปสังเกตการอยู่เกือบ2สัปดาห์ว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กกลัวว่าถ้าเด็กเกิดเป็นลมล้มลงไปหัวฟาดพื้นหรือว่าของแข็งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายก็แนะนำให้พ่อแม่เขาพาเด็กไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็ไปแต่มันก็ไม่หายหมอเขาว่ามันเป็นอุปาทานแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าลูกเขาถูกผีสิงจริงๆนายประกอบปัจจยะเกกำนันคนใหม่ของตำบลทับสวายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำตำบลนะกล่าวถึงสาเหตุความเชื่อที่ต่อเนื่องกันของชาวบ้านในแถบนี้ว่าเป็นเพราะครูใหญ่โรงเรียนทับสวายทำผิดผีโดยการใช้รถเข้าไปไถที่ถางป่าหน้าโรงเรียนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อาศัยของผีป่าเจ้าที่เจ้าทางแถบนี้ จนทำให้วิญญาณเหล่านั้นไร้ที่อาศัยต้องออกมาอาละวาดเข้า

0: สิงห์นักเรียนที่กำลังมีเคราะห์เขาบอกว่าตอนหลังผมก็เลยไปนิมนต์พระมาจากกาฬสินธุ์มาทำพิธีที่โรงเรียนก็มีร่างทรงเขาทำพิธีด้วยพอประทับทรงร่างทรงก็ถามทันทีว่าคนไหนชื่อแถมคือครูใหญ่โรงเรียนเนี่ยชื่อแถมนั่นก็เลยถามว่ามีอะไรร่างทรงก็บอกว่ามันไม่เชื่อกูมันเอารถไปไถป่าไม้รถมันเหยียบลูกกูตายนายประกอบเล่าว่ารถไถดินที่เข้าไปทำสนามนั้นไปเหยียบวิญญาณลูกเจ้าที่หรืออาจจะไปทับพวกลูกงูเนี่ยนะครับทำให้ผีเจ้าที่ไม่พอใจต้องการที่จะได้วิญญาณเด็กในหมู่บ้านไปเพื่อเป็นการแก้แค้นพวกชาวบ้านเขาก็ขอร้องว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องถ้าจะทำก็ขอให้ทำอย่างอื่นเถอะมีอะไรที่พวกชาวบ้านพอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็บอกมาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ศาลเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีที่อยู่ที่อยู่ของเขาถูกรถมันไถไปหมดแล้วต้นมงต้นไม้หมดเกลี้ยงไม่เหลือทางชาวบ้านเขาก็เลยให้โรงเรียนสร้างศาลขึ้นมาทดแทนส่วนวิญญาณเด็กที่เจ้าที่อยากจะได้นี่ชาวบ้านก็ไปเอาตุ๊กตาเด็กๆมาใส่ไว้ในศาลแทนแต่ปรากฏว่าอาการของเด็กก็ยังไม่หายกลับเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างศาลเจ้าที่นี่สร้างขึ้นมา2ครั้ง3ครั้งด้วยกันแล้วแต่ว่าจะมีอาจารย์ที่ไหนมาเข้าทรงเขาทักว่ายกไม่ถูกที่เอาเราก็ย้ายไปตามที่เขาต้องการแต่มันก็ไม่หายกันสักทียิ่งนานวันยิ่งก้าวร้าวรุนแรงใครจับต้องไม่ได้ชี้หน้าด่ากราดไปหมดเหมือนกับเจ็บแค้นอะไรมาหลังจากที่เห็นว่าอาจารย์ที่ไหนที่ว่าเก่งๆก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถจะปราบผีได้ในที่สุดกำนันประกอบก็เลยเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อทองดีวัดโคกหินช้างอำเภอชุมพวงมาทำพิธีไล่ผีผีมันก็หายไปสักสองสามวันก็กลับมาเป็นกันอีกถ้าจะไม่เชื่อมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลกอยู่อย่างนึงคือเด็กพวกนี้อยู่ห่างกันบางคนอยู่คนละหมู่บ้านแต่พอเวลาที่ถูกสิงนี่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยผมเช็คเวลาแล้วมันเกิดเวลานาทีเดียวกันเลยพ่อแม่ก็วิ่งหาทางแก้ไขกันให้วุ่นวายไปหมดผมก็เลยตัดสินใจเอาพวกเด็กที่ถูกผีเข้านี่ไปที่วัดโคกหินช้างไปหาหลวงพ่อทองดีพอไปถึงบริเวณวัดนี่มันออกหมดไม่รู้หายไปได้ยังไงไม่มีผีแล้วทีนี้ก็เลยต้องปล่อยเด็กไว้ให้หลวงพ่อท่านอบรมดูแลเพราะว่าท่านสามารถรักษาได้ทั้งสองทางก็คือทางไสยศาสตร์ก็ได้ทางจิตวิทยาด้านอบรมจิตใจก็ได
1: ้ท่านผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะยังอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมสำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่ไปซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีที่ร้านค้าใกล้บ้านนะคะอย่าลืมรับของแถมกันด้วยนะคะถามที่ร้านได้เลยซื้อ1ขวดได้ของแถม1อย่างเลยนะคะอาจจะเป็นขวดเล็กหรือสบู่ยาสีฟันแล้วแต่ของแถมในช่วงนั้นๆสาวล่าพาขวัญจะเปลี่ยนของแถมไปเรื่อยๆค่ะหรือท่านไหนไปร้านแล้วน้ำมังคุดหมดสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญจะรีบนำน้ำมังคุดไปเติมเพื่อความสะดวกสบายในการซื้อของพ่อแม่นะคะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาแต่พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาคบรรแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.3 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.8 ล้านไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านการชุมนุมสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา19:30 นเราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเสมอเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอบอุ่นทีมงานของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัคเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน TG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธุรเกียรติจันทร์ชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคลาเอสโคลานะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NTC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับ
โค้ชออนเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังและสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแต่ก่อนนักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะทั้งกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจ็ดเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะฮะพรพันเกิดปราดนะครับกับตอนทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกับตอนผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจประเทศจีนนะครับและหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัล นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ทับ2169นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก11ล้าน760,000บาทนะครับเป็นทางด้านของ
14,760,000 บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14,760,000 บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกใน 17:00 นนะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันนี่คือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสหรัฐของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45+2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับสำหรับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับ
ลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้รักษาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้รักษาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่ม

ชั่นของทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชยาคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดนุพลบุปผาจิรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิรพีสรีบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนนึงซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งให้กับอุทัยธานีเด็กเทพสรินครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็ถือว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกแกรนด์สแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตราดีนะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต64และ63ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะฮะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์แชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ทางด้านของไหมนะฮะ

0: นหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธัมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะฮะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูกาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์เกลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ พื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา 8 นาที

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่ขอรบที่คิดฮอดคิดถึงพบพอกันช่วงเวลาเช้าๆ 10:00 น. ฮอด 11:00 น.ทางสถานีวิทยุบ้านพือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุแกงคร FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเพียงกัน3พื้นที่กับผม3สถานีที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่าววีสีวงเป็นผู้ดำเนินรายการคัดสรรงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการพร้อมกับนำสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยมาฝากมาตอนด้วยความหากความปรารถนาดีที่มีต่อแฟนเพลงรายการเกษตรกรลูกทุ่งวันพารวยทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกขนาดทุกชมรมงานเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบสามารถแนะนำเป็นกำลังใจได้ครับผมอยากฟังเพลงใดก็กริ่งกลางขอมาทางหมายเลขโทรศัพท์061-590-7522มาเวียกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาเขียวสูตรฉีดยาในไร่ในสวนปลอดภัยไร่สารผิดเด้อหลังจากฝาแดงทำผลงานให้กับคุณผู้ฟังได้เป็นทีประทับอกประทับใจแล้วเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีไปแล้วครับผมบัดที่นี่ก็เข้าสู่ฤดูกาลแห่งเข้าไฮเข้าสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนผลไม้ต่างๆยิ่งช่วงนี้มะม่วงกำลังออกดอกครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดูแลรักษาผลผลิตทางด้านเกษตรกรชาวไร่บ่ว่าสิเป็นไร่มะม่วงไร่ย่ําไร่ลําไยสวนลําไยหรือว่าสวนผลหมากหลากใหม่ต่างๆครับผมฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวเด้ออย่าให้หญ้าไปท่วมโคลนต้นผลไม้ของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มต่างๆฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวหญ้าไร่ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญฉีดแล้วบ่มีอันตรายปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่เพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นยาฆ่าแมลงบ่สารเคมีแต่อย่างใดวันพารวยฝาเขียวสูตรฉีดหญ้าแน่นาขอพี่หลายๆกับผมสูตรฉีดยาในไร่ในสวนถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สดใสสำหรับเกษตรกรผู้ที่รักความปลอดภัยผู้ที่รักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ส่วนทางด้านบีบีโกครับผมปุ๋ยน้ำคุณภาพดีนำไปฉีดช่วงที่ผลไม้กำลังสิออกดอกกำลังสิเป็นผลผลิตกำลังสิออกดอกออกผลให้กับคุณผู้ฟังเผื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดให้มะม่วงออกดีบ่มีแมลงมากำกายครับผมฉีดด้วยบีบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพเพราะว่าของเฮานี่มีสารขับไล่แมลงที่เป็นชีวภาพผสมอยู่ในหันพร้อมได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งสารขับไล่แมลงอยู่ในขวดเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงลำไยมะม่วงหรือว่าผลไม้ต่างๆกำลังเสียออกดอกออกดอกครับผมเป็นฤดูกาลแห่งผลไม้ให้กับคุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อผลหมากหลากใหม่ก็สิออกดอกออกผลมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังเป็นการลดต้นทุนอีกชนิดนึงบ่ว่าสิเป็นสวนสมโอบ่ว่าสิเป็นสวนยางสวนปาล์มกับผมนำไปฉีดนำไปพ่นปุ๋ยน้ำคุณภาพดีบีบีโกของวันพารวยของเฮากับผมใส่ได้ประมาณ10ไร่ต่อ1ชุดเท่านั้นเองราคาหลักร้อยต้นๆเฮ็ดให้เฮาประหยัดเงินประหยัดทองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดหาได้บีบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพดีของวันพารวยคุณผู้ฟังบ่มีคำว่าผิดหวังหรือว่าเกษตรกรชาวสวนยางพระราตอนนี้ประสบกับปัญหาต้นยางตายนิ่งกีดน้ำยางบ่ออกกีดยังได้ก็บ่ออกครับผมวันพารวยสูตรแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งของเฮาก็มีนำไปผสมน้ำฉีดพ่นต้นยางที่มีอาการตายนิ่งที่กีดน้ำยางบ่ออกคุณผู้ฟังอย่าฝ่าไปตัดถิ่มอย่าฝ่าไปโคนถิ่มดูแลแก้ไขปัญหานี้ด้วยวันพารวยสูตรฉีดพ่นต้นยางเรียกน้ำยางกลับขึ้นมาให้ไหลให้ผลผลิตกับคุณผู้ฟังได้กลับมาคือเก่าตอนนี้ราคายางพาราถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบเกือบ10ปีครับผมเพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยางอย่าไปท้อแท้ถ้าหากเกิดปัญหาต้นยางตายนิ่งอย่าเอาสารผิดอย่าเอาสารเคมีมาฉีดมาพ่นเป็นการเฮ็ดให้ต้นยางตายนิ่งแบบบ่ขึ้นเลยใส่วันพารวยจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินำไปฉีดนำไปพ่นต้นยางพาราต้นที่มีอาการกีดน้ำยางบ่ออกหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่ายางตายนิ่งนั่นเองรับรองเจ็บมือถึงมือขึ้นไปลองเปิดนายางกีดน้ำยางออกเบิ่งน้ำยางกระสิไหลแห้งกว่าเก่ากลับมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังชาวสวนยางพาราคือเก่าด้วยวันพารวยจุลินทรีย์สูตรฉีดพ่นต้นยางครับผมฉีดพ่นโคนต้นฉีดพ่นลำต้นเฮ็ดให้พวกแบคทีเรียต่างๆที่ไปสร้างปัญหาให้กับต้นยางตายนิ่ง
สิบ่มารบกวนต้นยางของคุณผู้ฟังอีกกับผมด้วยการฉีดพ่นด้วยจุลตีวันพารวยสูตรฉีดพ่นต้นยางแก้ปัญหายางตายนิ่งตัวนี้แน่นอนครับผมให้กุดกับคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้บ่ว่าสิเป็นจุลตีวันพารวยสูตรฉีดล้างคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ของงอกของควายปัญหามูลสัตว์ทรงกลิ่นเหม็นต่างๆรบกวนตลบอบอวนไปหลายพื้นที่ฉีดพ่นด้วยจุลตีวันฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ครับผมแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นเหลือบยุ่งรินไร่เห็บหมัดต่างๆแมลงมีแมลงวันกระสินี้กระจึกกระจึกเฮ็ดให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกมูลสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นกระสิกลับกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาแล้วก็คุณผู้ฟังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ทดแทนการซื้อหาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดประหยัดเงินในกระเป๋าอีกทางหนึ่งคือกันด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเด้อปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณผู้ฟังสนุกสนใจบ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขวาวอำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมแก่งสนามนางอำเภอคงรับฟังจากสถานี FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ครับผมติดต่อบาวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522หรือว่าคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบานแทนอำเภอผู้เขียวบ่ว่าสิเป็นหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ก็ติดต่อมาวีหมายเลขเดียวกันครับผม0615907522 0615907522อำเภอชุมแพผู้ผาม่านอำเภอหนองเรือบ่ว่าสิเป็นอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอนำหนาวเพชรบูรณ์เวียงเก่าผู้เวียงกติดต่อบาวีคือกันฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพครับผมหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนั่นก็คือ0615907522 0615907522หรือว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดทหารฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่หมอเย้าเตียงหนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เขตอำเภอบ้านดุงหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงหนวด0807552210 0807552210หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านวิธีการใส่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับติดต่อสายตรงมาทางบาวี0615907522ครับผมนี่คือรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์วันพารวยของเฮามอบความสุขในด้านงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังมาฮอดถึงใหม่ๆด้วยความคิดฮอดคิดถึงทอมมี่วงอักษรครับผมผลงานเพลงคิดฮอดจนสอดแจ้งขอกับบรรยากาศช่วงนี้ม่วนๆ1งานเพลงครับ

เพลงแลดกผ่านไปมวนมวนมวนมวนจากศิลปินที่มีชื่อว่าทอมมี่วงอักษรครับผมนักร้องประจำบริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทพหยิบยกมาฝากมาตอนรายการลูกทุ่งบรรพารวยเสาของมณีผมความคิดฮอดถึงอยากให้แฟนเพลงรายการพักผ่อนย่อนใจหรือว่าบางท่านตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่สวนกำลังเฮ็ดไถเฮ็ดสวนอยู่กับผมกับคลื่นมันที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอชัยภูมิ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งครอจังหวัดชัยภูมิหรือว่าอำเภอชุมแพ 99.75 เมกะเฮิรตซ์กับผมบรรยากาศตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังมื้อละ1ชั่วโมงเต็มๆกับรายทุ่งวันพารวยได้รับฟังงานเพลงม้วนๆบรรยากาศที่เป็นลูกทุ่งแล้วกับดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยให้กับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีนำไปใส่นำไปพิสูจน์คุณภาพจากการวันพารวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับสำหรับเกษตรกรแล้ววันพารวยฝาเขียวสกัดมะกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นบ่แม่นขายาบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดให้กับคุณผู้ฟังนำไปชิมนำไปพ่นยาที่พืชไร่พืชสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนมะม่วงสวนลำไยตอนนี้ครับผมเป็นฤดูกาลแห่งออกดอกออกผลฝาจัดการยาย่าให้ยาไปรบกวนพื้นที่การเกษตรที่เป็นสวนผลไม้ของคุณผู้ฟังอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับเกษตรกรใส่พืชมือคนผสมน้ำฉีดเองแบบสบายอกสบายยาไร้ทุกชนิดตายเกลี้ยงบ่มีเหลือแล้วก็บ่มีอันตรายกับสัตว์บ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาฉีดได้ด้วยตัวเองครับผมบ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นวิธีการใส่ก็จะมีแนะนำไปแล้วครับผมใส่4ฝาตวงเพิ่นมีตวงแถมไปให้ต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำคล่องน้ำบ่อเป็ดผสมยกน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาเพิ่นมีคอลินสารเคียวในหันสิบ่ถือกับวันพารวยของเฮาเพราะว่าวันพารวยฝาเขียวของเฮาเป็นจุลินทรีย์ครับผมเพิ่นสิบ่ถือกับสารผิดสารเคมีเพราะฉะนั้นก่อนสิใส่วันพารวยฉีดยาในไร่ในสวนให้คุณผู้ฟังเอาเกลือใส่ลงไปในถังฉีดสักประมาณถ้วยหนึ่งเอาน้ำใส่ให้เต็มแซ่ไว้สัก2คืนให้เขากัดสารผิดสารเคมีอยู่ในถังออกถ้าหากถังฉีดถังนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนแต่ว่าถ้าหากทั้งขีดทั้งนั้นบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีเฮาก็บ่ต้องไปล้างเฮาก็บ่ต้องไปแสแต่อย่างใดใส่วันพารวยผสมน้ำฉีดได้แต่ว่าอยากให้ดีที่สุดคือใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับไป2ฝาตวงที่เพิ่นมีฝาตวงครอบไปให้นั่นเด้อใส่ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรเป็นตัวจับใบน้ำมันพืชครับผมแล้วก็เอาคนผสมน้ำฉีดด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเวลาฉีดที่หมอสูงหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงช่วงแดดแจ่มยาตายดีเพราะว่าแสงแดดสิซอยในการเผาไม้นั่นเองเพราะถ้าฉีดยาตายแล้วอยากให้ผลหมากรากไม้ในหัวในสวนเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ออกดอกออกผลมาเพื่อผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังให้น้ำบีบีกูปุ๋ยน้ำคุณภาพดีไปฉีดไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกออกผลให้ออกดอกมากกับบ่มีดอกแห้งดอกเหี่ยวออกดอกออกผลมากกับบ่มีผลเสียผลเน่าแต่ยังใดเพราะว่าบีบีกูปุ๋ยน้ำคุณภาพดีซอยเฮ็ดให้ผลไม้ในสวนของคุณผู้ฟังเพิ่มผลผลิตในการออกดอกออกผลมาเกี่ยวผลผลิตได้เป็นกอบเป็นกำเป็นการลดต้นทุนบีบีโกของเฮาถือว่าเป็นปุ๋ยน้ำเกรด A คุณภาพดีของวันพารวยกับคุณผู้ฟังนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อบ่ว่าสิเป็นสวนข้าวโพดสวนอ้อยสวนมันมันสำปะหลังตอนนี้ก็ฉีดได้คือกันครับผมเป็นการหันทางใบบ่มีคำว่าผิดหวัง1ชุดราคาถือก็ปุ๋ย1กระสอบครับผมมาฉีดได้ประมาณเกือบ10ไร่ต่อสำหรับบีบีปุ๋ยคุณภาพดีปุ๋ยน้ำคุณภาพดีของวันพารวยซื้อหาไปพิสูจน์คุณภาพได้หรือว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราเกิดปัญหาต้นยางตายนิ่งกีดน้ำยางกีดจังได๋ก็บ่ออกช่วงนี้เป็นช่วงที่มีราคาดีครับผมเป็นต่ออ่อนอกอ่อนใจอย่าฟ้าไปตัดทิ้งอย่าฟ้าไปโคนทิ้งเด้อให้นำวันพารวยสูตรฉีดแก้ไขปัญหาต้นยางตาย1ครับผมนำไปผสมน้ำฉีดพ่นต้นยางพาราต้นนั้นที่มีอาการตาย1ภายใน7มือหรือว่า10มือให้คุณผู้ฟังลองเปิดหน้ายางกรีดน้ำยางเบิ่งน้ำยางที่บ่เคยออกมาหลายปีก็สิออกมาไหลมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับผลผลิตยางตะเกาตะกอนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาต้นยางตาย1ครับผมสำหรับวันพารวยพิสูจน์คุณภาพได้1ชุดฉีดได้ประมาณ50ต้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ราคารักร้อยเท่านั้นเองเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวสวนยางพาราสำหรับวันพารวยสูตรพ่นแก้ปัญหาต้นยางตาย1ครับผมปัญหาหลักที่เฮ็ดให้ต้นยางตายหนิงหรือว่าตายตลอดก็คือคุณผู้ฟังเอาเคมีมาแต้มมาต่อยนั่นเองพอสารเคมีเป็นแค่สารกระตุ้นให้ต้นยางออกน้ำยางมาพอตาเมื่อฤทธิ์แล้วเขาสีแห้งหรือว่าเกิดปัญหายางตายหนิงแบบถาวรนี่คือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรตอนนี้เขามีทางเลือกที่สุดที่ปลอดภัยแล้วนั่นก็คือจุลินทรีย์สารสกัดจากธรรมชาติแก้ปัญหาต้นยางหนิงให้กับคุณผู้ฟังนำไปฉีดนำไปพ่นต้นยางต้นนั้นครับผมแล้วก็พิสูจน์คุณภาพเบิ่งหรือว่าซิปมือเปิดน้ำยางกรีดน้ำยางออกแน่นอนครับผมอันนี้การันตีได้เพราะว่าชาวสวนยางพาราให้การยอมรับมายาวนานหลายปีสำหรับ
จุลินทรีย์สูตรฉีดแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มงัวฟาร์มหมูฟาร์มไก่ขอกเป็ดขอกสัตว์เลี้ยงต่างๆปัญหามูลกลิ่นเหม็นถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่นำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อบ่สิเป็นขอกหมูขอกงัวขอกควายขอกเป็ดขอกไก่มูลสัตว์เหล่านี้ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสายการแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นหลังจากฉีดพ่นราดแอมโมเนียก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ในขอกสัตว์เลี้ยงก็สิกลายเป็นกากอาหารหรือว่าเป็นปุ๋ยขอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงให้กันผู้ฟังนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์เป็นการลดต้นทุนการซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปกับผมฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ที่สำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำนาทีกลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์ของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่นไร่เห็บหมัดต่างๆเกิดให้เหนาไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกตัดวงจรต่างๆบ่ไปออกแม่แพร่ลูกในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปจุลินทรีย์ตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติเด้อสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรฟังแล้วสนุกสนใจอย่าพิสูจน์คุณภาพเด้บาวีก็ได้แต่อธิบายได้แต่ผู้ที่พิสูจน์คุณภาพพิสูจน์ความจริงนั่นก็คือตัวของคุณผู้ฟังเองเกษตรกรยุคใหม่เฟิ่นฉลาดกับผมพ้นตัดสินใจในเร็วที่ลังเลให้เสียโอกาสตรงนี้ไปผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยทุกผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแบบ 100% เหมาะกับเกษตรกรผู้ที่รักความปลอดภัยรักสิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาดครับผมสนุกสนใจถ้าหากคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านเข่าเนื่องสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นอำเภอแกงสนามนั่งบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงรังไดฮอดอำเภอบัวไร่ครับผมติดต่อดับบาวีมีทีมงานยินดีให้คุณผู้ฟังยืนรอรับเอาอยู่หน้าบ้านได้เลยฮอดบ้านฮอดซองหมายเลขโทรศัพท์061590 7522 061590 7522เขมเพื่อแกงครออำเภอบ้านแท่นชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์11อำเภอบ่อบาวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061590 7522 061590 7522แม้กระทั่งอำเภอชุมแพผู้ผามันหนองเรือผู้กระดึงวังสะพุ่งบ่ว่าสิเป็นค่อนสารชัยภูมิผู้เวียงหรือว่าเวียงเก่ากับติดต่อบาวีหมายเลขเดียวครับผมทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061590 7522 061590 522ยุคเขตอำเภอบางจังหวัดอุดรธานีแฟนเพลงรายการยุคหนองหานอำเภอเพ็ญตั้งจากสถานีวิทยุไบออนเรดิเอ็ม102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงผมติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหมดเป็นตัวแทนจำหน่ายยุคเข็มหลายผลิตภัณฑ์ของวันพารวยอำเภอบันดุงอำเภอเพ็ญอำเภอหนองอุดรธานีติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดหมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้าน087552210 087522210นี่คือหม่องที่คุณผู้ฟังสะดวกในการติดต่อสื่อหาผลิตภัณฑ์วันพารุทนหนาวอีกปีอาจารย์เด่นบุรีรัมย์กับผมอีกหนึ่งงานเพลงที่มอบให้กับคุณผู้ฟังหมดหนึ่งงานเพลงครับ

มวลๆจบผ่านไปสำหรับต้นฉบับเพลงดังในอดีตต้นหนาวอีกปีของอาจารย์เด่นบุรีรัมย์ฝากตบแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยทุกมือทุกมือครับมือละหนึ่งชั่วโมงเต็มๆมุนคลื่นมาทีตรงนี้เวลานี้ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ตำบลบานผืออำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิ FM 102เมกะเฮิรตซ์ไบออนเรดิโออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ M99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นของเฮาครับผมพบพอกันทุกมือทุกมือสิ่งที่ดีๆหยิบยกมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังทุกมือทุกมือคือกันพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งมวลๆผลิตภัณฑ์วันพระรวยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบปลอดภัยไร่สารผิดเด้อสวนมั่นสำปะหลังตอนนี้มันกำลังสิใหญ่มันกำลังสิงามกำลังสิลงหัวครับผมแต่ว่าปัญหาหลักปัญหาใหญ่นั่นก็คือหญ้ามาท่วมหญ้ามาแย่งอาหารเฮ็ดให้มันเจริญเติบบ่เต็มที่มันสำปะหลังก็สิหัวหน่อยหัวแก่นครับผมเพราะฉะนั้นจัดการด้วยวันพระรวยฝาเขียวสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวนำไปฉีดจัดการหญ้าไร่ในพื้นที่ไร่สวนของคุณผู้ฟังบ่สิเป็นสวนมันสำปะหลังสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้ต่างๆครับผมให้กับคุณผู้ฟังได้ซื้อหาพิสูจน์คุณภาพเพราะว่าของเฮาบ่แม่นยาขายาบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลินทรีย์ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นยาวายยาฆ่ายาขนเครือเครือตดมายาเหี่ยวหมูตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญคุณผู้ฟังสามารถฉีดด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้เสียเงินเพิ่มอีกต่อไปเพราะว่าของเฮาบ่แม่นสารผิดสารเคมีบ่แม่นยาขายานั่นเองสารสกัดจากธรรมชาติใส่มือคนผสมน้ำพญาเมญยสะพายเปฉีดแบบเท่ๆฉีดเองสบายอกสบายใจบ่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกับผมบ่มีเบื่อบ่มีเมาแต่ยังได้สบายอกสบายใจเพราะว่าของเฮาเป็นชีวภาพ 100% ทีเดียวเหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่รักสุขภาพรักความปลอดภัยต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีอย่านำพื้นที่ตรงนี้ไปสัมผัสกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปอย่านำสารเคมีมากับพื้นที่การเกษตรเฮาอีกต่อไปครับผมเพราะฉะนั้นหันหลังให้กับสารผิดสารเคมีได้แล้วตั้งแต่มื้อนี้เพราะว่าของเฮามีทางเลือกที่ปลอดภัยที่สดใสนั่นก็คือวันพระรวยฝาเขียวสูตรฉีดยาในไร่ในสวนนั่นเองพอตะฉีดยาตายแล้วอยากให้มันสำปะหลังใหญ่งามหัวหยักหัวใหญ่อยากให้อ้อยในไห่ลำหยักลำใหญ่อยากให้สวนมะม่วงออกดอกออกผลมาเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นกอบเป็นกำครับผมคุ้มค่าที่คุณผู้ฟังลงทุนลงห้อนไปให้น้ำบีบิโกปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดที่มีราคาแพงน้ำบีบิโกไปฉีดไปพ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดให้มะม่วงออกดอกออกผลมากครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดให้ได้ออกดอกออกผลไม่อีกเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มประสิทธิภาพให้ปาล์มออกหมากออกผลมากบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันครับผมสวนผักสวนมะเขือก็ฉีดได้คือกันสวนข้าวโพดข้าวโพดหวานตอนนี้ครับผมนำบีบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพดีไปฉีดไปพ่นบ่ต้องซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปของเฮาถือว่าเป็นปุ๋ยทางใบที่คุณภาพดีสูตรเข้มข้น1ชุดฉีดได้ประมาณเกือบ10ไร่ราคาถือกว่าปุ๋ยเคมีอีกเครื่องต่อเครื่องทีเดียวครับบีบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพดีฉีดเข้าหน้าปีหน้าปังก็ได้คือกันบ่มีคำว่าผิดหวังเพราะว่าของเฮานี่เน้นไปทางคุณภาพบ่ได้เน้นราคาครับผมให้กับคุณผู้ฟังเกษตรกรอันเป็นที่รักได้ประหยัดเงินประหยัดทองในยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่องการเงินการท่องฝืดเครื่องแบบนี้อันใดพอประหยัดใดเฮาก็ประหยัดครับผมเฮาต้องเลือกสิ่งที่ประหยัดแล้วก็สิ่งที่ดีของดีราคาถูกทุกมื้อนี้มีแน่นอนบ่ว่าบ่มีครับผมตอนนี้มีแน่นอนเพียงแต่คุณผู้ฟังสิเลือกถูกเลือกได้หรือบ่เพราะฉะนั้นลองเลือกผลิตภัณฑ์วันพารวยบีบีกูปุ๋ยน้ำคุณภาพดีพิสูจน์คุณภาพสักครั้งหนึ่งนี่คือสิทธิบาวีได้แนะนำให้กับคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีอันใดดีอันใดมีประโยชน์อันใดคุ้มค่าก็สรรหามาให้แฟนเพลงรายการเกษตรกรได้ใช้ครับผมเพราะว่านี่คือรายการลูกทุ่งวันพารวยที่มีแต่ความหาความปรารถนาดีต่อแฟนเพลงรายการเกษตรกรสนอกสนใจฟังแล้วอยากใส่เด้บาวีเว้าซีเมนต์บ่กับผมผู้ที่พิสูจน์คุณภาพใดนั่นคือตัวของคุณผู้ฟังเองเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมบ่ว่าสิเป็นทางอยากใดจุลินทรีย์สูตรฉีดล้างคอกสัตว์เลี้ยงเด้อปัญหาคอกงัวคอกควายคอกเป็ดคอกไก่มีกลิ่นเหม็นด้วยมูลสะสมทับถมหมักหมมมาหลายปีครับผมปัญหานี้เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเจ้าของฟาร์มของผู้ใดกระบุนผู้ใดกระจมผู้ใดกระว่าให้ครับผมเพราะฉะนั้นปัญหานี้สิเมื่อไหร่นำจุลินทรีย์สูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ไปฉีดไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก๊าซเหล่านี้หลังจากฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยแล้วเขาก็สิเกิดช่องว่างระเหยขึ้นสู่อากาศทันทีมูลสัตว์ที่เคย
เหม็นเคยทรงกินบ่พึงประสงค์กันเพียงกากอาหารธรรมดานางไก่นางไก่ก็สิบ่มีกินเหม็นแต่ยังใดขอกสัตว์เลี้ยงก็สะอาดสะอาดแถมคุณผู้ฟังยังใส่ปุ๋ยขอคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีอีกต่อไปประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าอีกหลายร้อยหลายพันบาททีเดียวจุลินทรีย์บรรพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนื้อบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงและก็ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรอยากได้พิสูจน์คุณภาพเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขออำเภอจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นเนินสง่าบ้านเหลื่อมอำเภอคงอำเภอปะท้ายแก่งสนามนางติดต่อบาวีครับผมเพราะว่าทีมงานเฮายินดีส่งให้ฮอดบ้านหมายเลขโทรศัพท์061-590-7522 061-590-7522ทั้งเขตอำเภอแก่งครอคอนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์น้องบัวแดงกติต่อบาวีคือกันกับผมยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522บ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอชุมแพผู้ผาม่านหนองเรือคอนสารเวียงเก่าผู้เวียงกับผมกติต่อบาวีคือกันส่วนคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อผีหมอเย่าเตียงหนวดเด้อถ้าหากฟังจากสถานีวิทยุใบอ่อนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีผีหมอเย่าเตียงหนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานมาหลายปีแล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยทุกผลิตภัณฑ์ติดต่อผีหมอเย่าเตียงหนวดหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210ครับผมนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายของเฮาอบอุ่นมอบงานเพลงนี้ม่วนๆให้กับคุณผู้ฟังอาจารย์สังทองศรีใสอีก1งานเพลงครับ

อีกหนึ่งงานเพียงมวลๆโจ้ผ่านไปครับผมอบอุ่นอาจารย์สังทองสีใสหมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ของวันพารวยบาวีก็ได้แนะนำได้ให้รายละเอียดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ฟังเกษตรกรชาวไร่ต้องการกำจัดหยาในไร่ในสวนไม่ว่าจะเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้กลากไม้ต่างๆแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดให้ใส่วันพารวยฝาเขียวไปฉีดไปพ่นเด้อเป็นสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นบ่แม่นยาฆ่าหยาบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดคุณผู้ฟังถามว่าเอาบ่แม่นยาขายบ่แม่นสารผิดคือฉีดยาตายครับผมของเฮาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาเด้อหลักการทำงานของวันพารวยฝาเขียวเขาสิไปเฮ็ดให้ยาติดเชื้อหลังจากเขาฉีดไปแล้วยาก็สิติดเชื้อตายซ้ำคนเฮาเป็นคนติดเชื้อโรคนะครับติดเชื้อโควิดหรือว่าเชื้อรายต่างๆวัดใหญ่จังซี่ครับผมเป็นการหลักการทำงานของจุลินทรีย์ตัวนี้ยาสิเกิดใบด่างใบสอยใบแหว่งซึมลงไปหอดค้นต้นหอดหากเฮ็ดให้หากเน่าดึงขึ้นมาบ่มีหากแก้วหากฝอยนี่คือการทำงานของวันพารวยฝาเขียวเฮ็ดให้ยาติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายต่อคุณผู้ฟังบ่มีอันตรายกับเกษตรกรแต่อย่างใดสมส่วนทางด้านเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดข้าวหน้าปังครับผมตอนนี้ก็มีหน้าปังหลายพื้นที่ทีเดียวอยากจัดการยาในพื้นที่ข้าวหน้าปังแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดคือกันให้ใส่วันพารวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นเด้อฝาแดงคือพระเอกของรายการของเฮามายาวนานหลายปีวันพารวยฝาแดงฉีดกำจัดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดหญ้าตายเขางามบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาแต่อย่างใดครับผมของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง2ฝา2สูตรบ่ว่าสิเป็นฝาแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยฝาเขียวสูตรฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดหลังจากฉีดหญ้าตายแล้วบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนผลไม้กลากไม้ต่างๆอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เหล่านี้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ออกดอกออกผลมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังนำบีบีโกสูตรปุ๋ยน้ำคุณภาพดีนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังฉีดบักม่วงก็ได้ฉีดบักไฟก็ดีครับผมฉีดบักแฝงแตงเตาแห้งดีหลายบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันมันสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อ้อยลำหยักลำใหญ่ฉีดพ่นด้วยบีบีโกปุ๋ยน้ำคุณภาพดีของวันพารวยเกรดเอหรือว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบกับปัญหาต้นยางตายนิ่งนำวันพารวยจุลซี่สูตรฉีดแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งนำไปฉีดนำไปผลต้นยางฉีดแล้ว70,000ถึง100,000เปิดในยางกรีดยางล่องเบิงต้นยางต้นนั้นบ่เคยออกน้ำมาหลายปีก็สิกลับมาเพิ่มผลผลิตนำยางไหลมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับผลผลิตยางเฉียนเก่าเฉียนเคยอย่าฝ่าไปตัดทิ้งโคนทิ้งพิสูจน์คุณภาพจุลซี่วันพารวยสูตรฉีดพ่นต้นยางแก้ปัญหาต้นยางตายนิ่งสกอร์อันนี้การันตีได้ว่าได้ผลชัดเจนแน่นอนเป็นจุลซี่ที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเกษตรกรชาวสวนยางให้การยอมรับมายาวนานหลายปีอยากได้จุลซี่วันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นคอกงอกคอกควายคอกเป็ดคอกไก่ครับผมเฮ็ดให้แมลงต่างๆหนีไปเกิดไข้เน่าไข้เสียบ่ออกฝักบ่ออกคุณผู้ฟังก็ได้ปุ๋ยขอคุณภาพดีฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์สูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ของวันพารวยสนอกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก่งเคราะห์อำเภอชุมแพติดต่อบาวีแต่เพียงผู้เดียวกับผมว่าพื้นที่ใกล้เคียงหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี0615907522 0615907522เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อผีหมอเหย้าเตียงหนวดยินดีส่งให้ฮอดบ้านหมายเลขโทรศัพท์ของผีหมอเหย้าอำเภอบ้านดุง0807552210 0807552210

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแกะแกะแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นเศร้า ก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะที่กำลังฟังรายการของสาวล่าพาขวัญอยู่นะคะลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถามครั้งสุดท้ายที่เราดูแลตัวเองเนี่ยอย่างตั้งใจเลยคือเมื่อไหร่หลายคนเลยนะคะใช้เวลาดูแลคนอื่นทั้งวันทุ่มเทกับครอบครัวทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลคนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือตัวเราเองสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้หมายถึงการที่จะมีรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่เราไม่เคยเจ็บป่วยแต่หมายถึงการที่เรายังมีแรงตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักหรือทำงานที่เราชอบและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้ทุกคนนะคะจำไว้ว่าไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดสกัดพิเศษ 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่มีส่วนผสมของยานะคะตัวนี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญ นะคะอยากจะให้ทุกๆคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะได้เปิดใจลองทานให้น้ำมังคุดตราแซนบุรีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพี่ๆทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะมีแรงทำงานมีแรงที่จะทำหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆคนน้ำมังคุดตราแซนบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายนะคะอย่าลืมย้ำกับทางร้านค้าด้วยว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะจำชื่อไม่ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าจำชื่อไม่ได้เนาะให้จำสีละกันนะคะเป็นกล่องสีส้มน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะทางร้านก็จะได้หยิบได้อย่างถูกต้องส่วนใครที่กำลังกังวลว่าตัวเองหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทานได้ไหมลองโทรมาหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะปรึกษาขอคำแนะนำในการทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราก่อนได้นะคะ
1: โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
2: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้สบาย
1: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านผู้ฟังคุณดิเรกเนี่ยเล่าเรื่องเพื่อนของแกคนหนึ่งชื่อนายประสงค์นายประสงค์คนนี้เป็นเพื่อนแกมาตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมปีที่1พอเรียนจบม.3แล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อ ตามธรรมดาแล้วมันเป็นคนที่มีนิสัยชอบกลั่นแกล้งคนอื่นไม่ว่าคนว่าหมาว่าแมวนกจิ้งจกตุ๊กแกนะมันแกล้งไปหมดนั่นแหละครูที่สอนมันก็โดนมันแกล้งเสร็จแล้วก็โดนทำโทษบ่อยๆแต่ก็ไม่เข็ดขยาดซะทีเดียวทีนี้พอแยกกันไปแล้วตอนนั้นตั้งแต่เด็กๆนะมาเจอกันอีกทีก็ตอนที่มีอายุ25ปีแล้ววัยเบญจเพสไอ้เจ้าประสงค์นี่มาหาที่บ้านมาพูดว่าไม่เจอกันนานเหลือเกินที่มานี่เพราะคิดถึงอยากจะชวนไปหาพระให้รดน้ำมนต์แม่มันให้ไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์เพราะมันอายุ25มีเคราะห์ว่างั้นนี่คุณดิเรกนึงไปสะเดาะเคราะห์มาแล้วสบายใจมาแล้วแต่เจ้าประสงค์นี่กำลังกังวลกลัวๆอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายตกลงก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้บ้านไปให้ท่านรดน้ำมนต์ท่านก็ซักถามว่าจะรดน้ำมนต์ทำไมก็บอกท่านไปท่านก็รดน้ำมนต์ให้ไอ้สงฆ์ก็สบายอกสบายใจคุณดิเรกเขาว่างั้นก่อนจะกลับจากวัดหลวงพ่อก็ได้พูดกับนายประสงค์บอกว่าต้องระวังตัวให้มากๆนะคนที่เข้าเบญจเพสมักจะไม่หมดเคราะห์หมดโศกง่ายๆหรอกรดน้ำมนต์แล้วก็อย่าลำพองใจว่าไม่มีสิ่งไหนอะไรจะมาทำอันตรายได้ไอ้เจ้าสงฆ์ก็ครับครับครับพอออกพ้นวัดก็ชวนคุณดิเรกไปกินเหล้ากันเอานานๆเจอกันทีคุณดิเรกสายหน้าไม่ไปกับมันก็ขยันขยอก็เลยต้องไปกับมันก็ไปไม่ไกลหรอกเลือกร้านอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะจะได้กลับง่ายๆไอ้เจ้าประสงค์พอเข้าเหล้าเข้าปากก็คุยฟุ้งตามนิสัยของมันน่ะคุณดิเรกก็เลยถามมันว่าเดี๋ยวนี้เลิกแกล้งคนอื่นแล้วหรือยังมันก็หัวเราะบอกเลิกไม่ได้ว่ามันสนุกมันก็เล่าว่ามันเรียนจบปวช.แล้วก็ไปทำงานโรงงานที่นวนครแล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่อยุธยาเห็นหมาตัวหนึ่งมันยืนอยู่ข้างถนนตอนนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนผ่านไปก็ส่งเสียงเอะอะไล่หมามันกำลังจะข้ามถนนชนมันโครมแล้วก็ทับมันเละคาถนนเลยสมัยเด็กที่เป็นเด็กวัดเนี่ยไอ้เจ้าสงเนี่ยแล้วมันเตะลูกแมวใต้ถุนกุฏิเตะจากข้างบนลอยลงไปข้างล่างพอตกลงไปหมามันก็กัดลูกแมวตายมันทำกษัตริย์เอาไว้เยอะวันนั้นหลังจากที่กินเหล้าเมากันแล้วก็แยกย้ายกันกลับไอ้เจ้าประสงค์ก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปคุณดิเรกก็กลับบ้านแต่สงโชคร้ายมอเตอร์ไซค์คว่ำตรงทางลูกรังตรงนั้นเป็นทางโค้งมีต้นกล้ามปูใหญ่ร่างมันไปกระแทกกับโคนต้นกล้ามปูโครมชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลอาการนายประสงค์ปางตายขาขวาหักแขนขวาก็หักหน้าตาเสียโฉมไปเลยความหล่อนี่หายไปหมดเลยแข้งขาหายแล้วก็ไม่ค่อยปกติส่วนหน้าตานะมีแต่แผลเป็นนี่นายประสงค์นี่มีแฟนกำลังว่าจะแต่งงานกันแฟนเห็นหน้ามันแล้วก็เลยเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นโอ้หน้าสงสารมันมากมันก็คร่ำครวญนี่เขาทำเวรนำกรรมอะไรเอาไว้วะเนี่ยมันก็บ่นนะคุณดิเรกดิเรกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่อยากจะซ้ำเติมมันไม่อยากจะบอกมันว่ามันทำกรรมเอาไว้เยอะนายประสงค์คิดจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ต้องพาไปหาพระให้ท่านเตือนสติให้สู้ชีวิตต่อไปนายประสงค์ก็เลยกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งนายประสงค์ก็เจอผู้หญิงคนใหม่เป็นแม่ไม้ผัวเลิกกันลูกไม่มีมันก็บอกกับคุณดิเรกว่าสาวๆไม่สนใจมันก็ไม่เอาแล้วเอาแม่ไม้ดีกว่าพูดกันง่ายไม่ต้องเสียเวลามากรักชอบกันปีเดียวก็ตกลงแต่งงานกันคุณดิเรกก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวงานแต่งก็ไม่ใหญ่โตอะไรนักเพราะว่าฝ่ายหญิงก็ไม่อยากให้มากเรื่องเปลืองเงินอีกอย่างตัวเธอเองก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแม่ใหม่คนนั้นก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันแหละพอแต่งงานแล้วนายประสงค์ก็ย้ายไปอยู่บ้านผู้หญิงเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงงานที่ทำอยู่ทีนี้พอไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงทีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาก็เกิดมีปัญหาเพราะว่านายประสงค์ไม่ลงรอยกับพ่อตาเนื่องจากพ่อตาเนี่ยชอบดูถูกว่านายประสงค์นี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความใจไม่กว้างไม่ซื้อเหล้าให้กินไม่ซื้อข้าวของอะไรมาฝากมั่งเลยนายประสงค์ก็อึดอัดใจก็ชวนเมียย้ายออกจากบ้านเมียก็ไม่อยากจากพ่อแม่นายประสงค์ก็เลยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวก็เกิดเป็นปัญหาครอบครัวขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะว่าพอนายประสงค์ย้ายออกไปเท่านั้นสามีเก่าของฝ่ายหญิงก็ไปมาหาสู่ซื้อโน่นซื้อนี่มาฝากอดีตพ่อตา ฝ่ายพ่อตาก็ว่าลูกเขยเก่าดีกว่าลูกเขยใหม่จะให้ลูกสาวกลับคืนดีกับลูกเขยเก่านายประสงค์ได้ข่าวเพราะว่าเพื่อนไปบอกมันก็โมโหใหญ่ถามเมียว่าจะเอายังไงเมียก็เกิดสองจิตสองใจขึ้นมาซะแล้วเพราะว่าคนรักเก่าแฟนเก่านี่กลับมาขอคืนดีพ่อก็สนับสนุนอย่างดียิ่งให้คืนดีกันเสียในที่สุดฝ่ายหญิงก็หวนกลับไปอยู่กับผัวเก่าที่บ้านพ่อตาแม่ยายส่วนนายประสงค์นี่เคว้งคว้างอายเพื่อนพ้องน้องพี่ก็กลัดกลุ้มกินเหล้าเป็นการใหญ่งานการไม่ทำมาหากุลดิเรกที่บ้านเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหมดไม่ปิดไม่บังก็ต้องปลอบกันอย่างหนักก็ยังไม่ลืมผู้หญิงคนนั้นพอเมาเหล้าเข้าไปก็จะฆ่าสองคนให้ตายต้องห้ามมันวุ่นไปหมดต่อมาราวๆ7วันก็ได้ข่าวว่านายประสงค์มีเรื่องมีราวกับสามีเก่าของแม่ไม้สองใจคนนั้นเพราะนายประสงค์บุกไปที่บ้านเขาตอนที่เมามากแล้วก็มีเรื่องไปชกต่อยกับเขาก็เสียเปรียบบ้านเขาอะโดนแทงมาหลายแผลต้องเข้าโรงพยาบาลเกือบตายไปเลยทีเดียวพ่อแม่นายประสงค์แทบจะเป็นลมตายเพราะห่วงลูกชายบนบานศาลกล่าวขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกชายให้รอดปลอดภัยด้วย
0: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณพ่ออยู่ที่เพื่อนพ่อ
2: เพื่อวันครับ
1: ว้าวคุณพ่อชื่ออะไรครับ
2: ชื่อพ่ออนันต
1: ์พ่ออนันต์นามสกุล
2: นามสกุลอันวงศา
1: ครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่40/9
1: ครับบ้านยังครับวันนี
2: ้บ้านนายินแตง
1: และนายินแตงตำบล
2: ภูแลนคา
1: ครับอำเภอบ้านเข้า
2: จังหวัดชัยภูมิ
1: ครับผมครับไอ้อยากถามคุณพ่อก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพยังไงครับ
2: มีปัญหาสุขภาพคือว่าปากเปียปากพ่องปากใครคือเป็นโรคมะเร็ง
1: หมอเพิ่นมาไปหาหมอแล้วบ่ครับหมอเพิ่น
2: ไปหาหมอกับไปหาหมอกับเพิ่นก็บ่ได้ว่าโรคมะเร็งดอก
1: ครับ
2: เฮาในใจเฮาคือว่าคิดว่า
1: คิดว่าสิ
2: คิดว่า
1: ครับ
2: ก็เริ่มมาได้น้ำ
1: เป็นมาโดนบ่พ่ออาการ
2: เป็นมาเป็นปีพุ่นแล้ว
1: มันเป็นแผล
2: ครับเป็นแผลเป็นแผลบานนั้นพุ่งแก้ม
1: ครับเป็นมาเกือบปีเนาะ
2: เกือบปีพุ่นละ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็มาได้ยินข่าวว่าน้ำมังคุด
1: อ๋อได้ยิน
2: ตาพนรินนี่ละ
1: ได้ยินในวิทยุคร
2: ับ ในวิทยุ
1: ครับ
2: ก็เลยไปซื้อมาฉีด
1: สั่งมาจากขวดครับที่แรก
2: เอาสั่งมาเป็นโลพุ่นแล้วสั่งมาเป็นลัง
1: เป็นลัง
2: เป็นลัง
1: ได้ยินอยู่ก็เลยลองกินเบิ่ง
2: ลองกินเบิ่ง
1: คร
2: ับก็ขี่ล่องในคืนเดียวนั่นละมาอมในคืนเดียวนั่นจัก30นาทีพุ่นละ
1: จ
2: ังคอยอื่นล่อง
1: ครับอมไปที่พ
2: ่อวันนี้ก็ตื่นขึ้นมากก็มันหยบเลยวันมันใครคือลูกมะนาวนี่ในสองปากเนี่ย
1: มันบวมอยู่พ่อ
2: มันบวมขึ้นเลยดิ
1: ครับ
2: คือเป็นฟรีเนี่ย
1: ครับโอ้มากินได้มือแรกเลย
2: กินแรกมือแรกเลยในคืนเดียวก็หยบเลยในมื้อเช้ามาหยบหยบเรื่อยๆหยบไปเรื่อยไปกับบ่ยังคือเก่านะก็หยบลงไปเรื่อย
1: ๆ
2: ค่อยไปเรื่อยๆเลย
1: เริ่มรู้ว่ารู้สึกว่ามันหยบลง
2: รู้สึกว่ามันหยบลงหลักมันถือกันนี่ล่ะ
1: ครับ
2: ถึงน้ําเปียมังคุดนี่ล่ะ
1: ที่ปัญหาสุขภาพอย่างอื่นมีอย่างนี้ครับที่ว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้นก็คือปากว่าสิเป็นมะเร็งนี่ล่ะ
1: ครับแล้วก็อย่างอื่นมีบ่พ่อที่ว่า
2: อย่างอื่นก็
1: โรค
2: กระเพาะ
1: โร
2: คกระเพาะกับเซาจุกเซาแหนไปแน
1: ่ครับ
2: ก็หายังบ่ขาด
1: ครับ
2: โรคกระเพาะนี่
1: แต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู
2: ่ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเติบ
1: ครับกินข้าวเป็นได้พ่อกินได
2: ้กินข้าวก็กินได้ดีอยู่วันนี้พิษตะวาบ่มีเขียวมีฟันนี่ละก็ท้องสิอืดสิไข้นะ
1: ครับเขียวบ่ค่อยแหลกปานใด
2: บ่ค่อยแหลกกินลงไปก็ยึง
1: อ๋อ
2: มันย่อยยาก
1: ฟันบ่ครบเนาะ
2: ฟันบ่ครบมันย่อยยากมันบ่ระบายดี
1: ครับ
2: มันก็เลยเป็นแหนเป็นจุก
1: ครับความดันเบาหวานนี่เป็นไ
2: งความดันเบาหวานวันนี้จักเทีย
1: พา
2: ไปกินไปกวดลงบ่อโรงพยาบาลใช้ไปกวดโรคน้ำคอโรคโควิดโควิดวานกะ
1: คร
2: ับ บ่มีความดันความเบาหวานจักแนวเลย
1: ว่
2: าตั้งแต่
1: คร
2: ับ
1: แต่ก่อนเปลี่ยนบ่พ่อความดันเบาหวาน
2: บ่มีจักเสียอ๋อ
1: แต่ว่าบ่มีดอกเนาะ
2: บ่มีแต่ใดเท่าเดี๋ยวนี
1: ้ครับก็นอนหลับก็ดี
2: นอนหลับก็ดีได้กินอันมังเปียมังคุดเนี่ย
1: ครับ
2: ถือว่าดีถือว่าดี
1: ครับคะแนนนี่ไฮไลท์ปานใดพ่อคะแนนเต็ม100เนี่ย
2: กว่า90บ่95 96พุ่นลึก
1: อ๋อที่ว่าย
2: ังบ่ถึง100มันดีขึ้นเด้
1: ครับครับว่าร่างกายเฮาคิดว่ามั่นใจเนาะพ่อ
2: เบิ่งร่างกายพอรวดจอยอยู่ดอกหน้าตาก็สดใสนะ
1: ครับ
2: ๆตะกี้เซามองกว่านี้เด้
1: ครับอ๋อคงบ่เป็นสิคิดหนักแล้วว่าพ่อคิดว่าเจ้าของสิเป็น
2: โอ้ยสิตายพุ่นแล้วถามหมอ74เลยดิ
1: อ๋อคุณพ่ออายุ74เนาะถามอายุครับ74ปีแล้วโอ้สิ
2: เวียงงั้นเท่าแล้วนี่แล้วล
1: ู
2: กขึ้นจากนี้ได้กับทวน
1: ครับครับเบิ่งทรงแข็งแรงอยู่นะสีน่ายังสดใสอยู่นะพ
2: ่
1: อ
2: แล้วปัจจุบันนี่แล้วน้ำเปียกมังคุดนี่แล้วมาก
1: ครับกับบอกเพิ่นต่อยู่เนาะเป็นมันในน้ำเพิ่นกินอยู่ว่าพ่อเห็นหมู่เห็น
2: วันนี้เด้อพี่น้องป้องไปก็ได
1: ้ครับ
2: อันห้าอยากคือผู้ขาเนี่ยก็คือมากิน
1: ลองเบิ่งเนาะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: คือมากินลองเบิ่งจักขวดสองขวดสักก้อน
1: คร
2: ับ แล้วมันดีขึ้นก็ซื้อกินต่อ
1: ครับครับครับ
2: พี่น้องป้องไปบ้านใดก็ได้เด้อหาได้อยู่ได้ยินก็ได้
1: ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะเนาะ
2: คุ้มค่าอยู่ดอก
1: ตัว360บาทครับ
2: ราคาก็360บาทนี่ล่ะไปซื้อใส่ก็ได้
1: ครับครับ
2: พี่น้องป้องไปก็ได้เด้อบ้านอื่นก็ได้เด้อ
1: ครับ
2: กินคือผู้ขานี่ก็ว่ายังเป็นคนอยู่ล่ะเดี๋ยวนี้หน้าแดงอ้องจองอยู
1: ่ครับครับ
2: ว่ามันผู้ดีกว่าเก่าล่ะ
1: ครับทรง
2: นี่ล่ะ
1: มีกำลังขึ้น
2: เออทรงมีกำลัง
1: ใจเขาดีขึ้น
2: เรียกจิตใจก็ดีขึ้นให้เอาปวดพูดแล้วล่ะ
1: เออบ พอคือตะกี้เน
2: า
1: ะ
2: เห็นภาษาสำน้อยก็ว่าสิเชือกเชือกพอแล้ว
1: เออไก่ยังสู่อยู่เน
2: าะจิตใจยังสู่อยู่เด้อ
1: ครับกินน้ำมังคุดแล้ว
2: กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
1: ถือว่าเป็น
2: สั้นละ
1: ครับถือว่าเป็นความจริงนะพ่อที่พ่อ
2: เ
1: นี่
2: ยความจริงเนี่ยบริเพิ่นไม่ได้จ้างดอก
1: ครับ
2: มาเยี่ยมมาสัมผัสมาเยี่ยมมาหยาม
1: ครับถาม
2: ลูกข้าเพิ่น
1: ประสบการณ์จริงนะพ่อเนาะ
2: เ
1: ป็นบุญบอกบุญต
3: ่อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: คุณดิเรกก็ไปเยี่ยมนายประสงค์พ่อแม่มันก็บอกว่าลูกชายไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ทำไมถึงจะมีตะเคราะห์ไม่สิ้นสุดทั้งพ่อทั้งแม่เชื่อว่าเป็นเพราะวัยเบญจเพสแน่ๆถึงทำให้มีแต่เรื่องร้ายๆคุณดิเรกก็ไม่อยากจะพูดว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้แต่เท่าที่คิดก็คอยจะนึกถึงตะกรรมเวรต่างๆที่นายประสงค์มันทำเอาไว้มากมายหลายประการพอพูดได้นายประสงค์ก็พูดว่านี่ขนาดไปสะเดาะเคราะห์มาแล้วยังโดนขนาดนี้นี่ทำไมสะเดาะเนี่ยสงสัยคงไม่รอดแน่ๆยายของนายประสงค์บอกมันว่าเอ็งต้องทำบุญเยอะๆนะแล้วออกจากโรงพยาบาลไปก็ไปทำบุญสัก9วัดผลบุญจะได้ช่วยเองนายประสงค์ก็รับปากกับยายของมันว่าจะทำตามที่ยายแนะนำแต่พอมันออกจากโรงพยาบาลแข็งแรงดีแล้วมันก็ไม่ยอมไปทำบุญสักวัดคุณดิเรกรู้เรื่องนี้เพราะว่าไปเยี่ยมมันที่บ้านตอนนั้นมันก็บอกไม่อยากกลับไปทำงานอีกแล้วมันอยากจะลาออกก็บอกว่ามีงานทำมาดีแล้วแต่มันกลับพูดว่าอายพวกโรงงานไม่อยากกลับไปอีกแล้วคุณนิเรศก็ถามว่าไม่เสียดายงานหรือไงมันก็บอกไม่เสียดายหาใหม่ได้งานเยอะแยะไปไม่ต้องห่วงว่าจะหางานไม่ได้คุณนิเรศก็บอกว่างั้นเองไปทำบุญ9วัดอย่างที่ยายเองบอกก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนได้แล้วงานการก็ไม่ได้ทำแล้วไปทำบุญเถอะมันได้ยินก็สายหน้าบอกเอาไว้ก่อนทำเมื่อไหร่ก็ได้บุญน่ะตอนนี้ไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านมากกว่า ยายของมันก็บอกว่าไอ้สงนี่มันดื้อรั้นมากบุญทานไม่ยอมไปทำเคี้ยวเข็นทุกวันแม้แต่จะใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านมันก็ยังไม่อยากใส่คุณดิเรกก็เลยถามเพื่อนบอกว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากใส่บาตรนายประสงค์ก็บอกว่าก็ไม่อยากใส่อะไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นอะคุณดิเรกก็เลยเตือนเพื่อนว่าเอ็งเลิกแกล้งหมาแกล้งแมวได้แล้วนะนายประสงค์ก็จ้องหน้าถามอย่างสงสัยเอ็งพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมก็เลยบอกไปตรงๆข้าสงสัยที่เอ็งเจอแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยจะเป็นเวรกรรมที่เอ็งชอบแกล้งหมาแกล้งแมวเสร็จแล้วพอได้ยินคุณดิเรกพูดอย่างนั้นมันก็ยกมือขึ้นโบกเฮ้ยไม่เกี่ยวนะเฮ้ยแต่ว่าเขาว่าอาจจะเกี่ยวนะอย่าไปสนใจมันเลยไอ้เรื่องแกล้งหมาแกล้งแมวมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอ็งเคยเตะลูกแมวลงใต้ถุนกุฏิแล้วหมามันกัดลูกแมวตายแล้วเอ็งก็เคยเล่าว่าเอ็งแกล้งหมาจนมันโดนรถทับตายไม่ใช่เหรอพอพูดอย่างนี้นายประสงค์ก็เลยอึ้งต่อมาก็พูดว่าตอนไปทำงานใหม่ๆก็เคยเอาน้ำร้อนที่ร้านกาแฟสาดใส่หมาจนมันร้องลั่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงต่อมานายประสงค์นี่ยอมไปทำบุญ9วัดเสร็จแล้วยังโกนหัวบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ที่มันกลั่นแกล้งล้มหายตายจากมันอยู่ในผ้าเหลือง3เดือนแล้วก็สึกหลังจากที่สึกออกมาแล้วทีนี้ก็กลายเป็นอีกคนเลยหางานใหม่ทำตั้งอกตั้งใจทำงานให้เงินทองพ่อแม่แล้วก็ยายทุกเดือนมันเป็นคนดีอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องหาแฟนหาเมียใหม่ไม่ยากครับผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ชอบคนดีคนเอางานเอาการอยู่แล้วแล้วในช่วงนั้นก็มีข่าวแว่วๆมาบ้างแล้วว่าไอ้เจ้าสงนี่ชอบพอกับสาวคนงานทำงานโรงงานคนหนึ่งทำงานอยู่ด้วยกันก็ขออย่าให้มันเจอเหมือนอย่างแม่ไม้คนนั้นอีกนะทำบุญแล้วนี่ขอให้โชคดีนะนายประสงค์เพื่อนรักว่าอย่างนั้น
5: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าประวัติของหลวงปู่สิงห์ทองปภากโรวัดป่าธรรมวิเวกหรือว่าวัดสัปตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์5แผ่นดินครับอายุ106ปีหลวงปู่สิงห์ทองปภากโรท่านเกิดวันพฤหัสบดีขึ้น12ค่ำเดือน12ปีรากาพุทธศักราช2454ที่บ้านหนองกรุงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับโยมพ่อชื่อนายสิทธินามสกุลป้องคำนะครับโยมแม่ชื่อนางสมในสมัยเด็กพ่อแม่ก็มักจะเอาเด็กไปฝากไว้ที่วัดให้ได้เรียนหนังสือส่วนพ่อแม่ก็ไปทำงานพอเริ่มโตขึ้นก็มาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาท่านก็เหมือนกันตอนเด็กท่านเป็นเด็กที่มีความขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบสูงในครอบครัวของท่านมีญาติพี่น้องทั้งหมด14คนท่านมีอุปนิสัยชอบศึกษาหาความรู้ท่านมีความจำเป็นเลิศแล้วก็ชอบศึกษาวิชาต่างๆมากมายจากทั้งอาจารย์ที่ทั้งเป็นพระแล้วก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังได้มีโอกาสได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาแม่ทัพแห่งกองทัพธรรมที่มีลูกศิษย์มากที่สุดหลวงปู่สิงห์ทองได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์ท่านศรัทธาหลวงปู่มั่นมากพอถึงวัยเกณฑ์ทหารแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้ชาติเป็นทหารได้เข้าร่วมสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองหลักฐานก็มีก็คือรอยสักที่แขนของท่านสักคำว่าทบร26พศ84แต่ไม่ระบุแน่ชัดว่าท่านเป็นทหารกี่ปีแล้วก็ท่านยังได้เก็บปลอกลูกปืนและวัตถุมงคลครั้งที่ท่านได้ร่วมสงครามเอาไว้มากมายเมื่อสงครามสงบหลวงปู่ท่านออกมาใช้ชีวิตตามปกติทำไร่ทำนาแล้วก็มีครอบครัวมีบุตรมีบุตรหลายคนบุตรของท่านก็ไปมีครอบครัวกันหมดหลวงปู่สิงห์ทองเมื่อสมัยท่านยังหนุ่มๆนี้ได้ร่ำเรียนวิชามนต์หมอแคน วิชามนต์หมอแคนเป็นมนต์ที่เด่นทางด้านมหาเสน่ห์คือเวลาที่จะเป่าแคนจะต้องว่าคาถาก่อนทุกครั้งใครที่ได้ฟังเสียงแคนก็เหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดให้ได้ยินเสียงแคนไพเราะอ่อนหวานชวนให้หลงไหลไปกับเสียงแคน

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้นะคะเรามาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดนะคะเมื่อนี้เฮากะมาอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะอยู่อำเภอหนองเหลือแม่นบ่ค่ะ
3: จ้ะ
2: อ่ะมาตามหาคนที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะอาการเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวเฮามาคุยกับคุณแม่เลยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่ชื่ออีหยังคะ
3: ชื่อสายันจ้ะ
2: คุณแม่สายันเนาะอยู่บ้านเลขที่หยังเนาะเนี่ย
3: 129
2: 129หมู่ที่เท่าไหร่คะ
3: หมู่ที่13จ้ะ
2: หมู่13ตำบลยังค่ะ
3: ตำบลนนทันจ้ะ
2: ตำบลนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะก่อนที่แม่สิมาอันกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีก่อนหน้านั้นมันมีอาการเป็นจังไดคะ
3: เป็นขาบวมขาบวมทั้งสองข้าง
2: ขาบวมใ
3: ส่ลงเท้านี่ก็ใส่ยากบวมเยอะบีบสิมันมุบ
2: โอ้ค่ะที่นี่อาการขาบวมเนี่ยมันเกิดมาจากเอียงค่ะ
3: ไม่เห็นอาชีพ
2: เย็บผ้าต้องใส่ขาข้างเดียวเย็บจักสิคะ
3: จ้ะ
2: อ๋อเป็นจากอุตสาหกรรมสิคะแม่
3: จากไง
2: จากไง
3: อุตสาหกรรม
2: แบบที่นี่แม่มาหูจักกับน้ำมังคุดได้จังไงคะ
3: ฟังวิทยุ
2: ฟังอยู่โดนบัดใดแม่ก็สิตัดสินใจ
3: ฟังอยู่บางอาทิตย์นึงนี่ล่ะ
2: ฟังอยู่อาทิตย์นึงก็เลยตัดสินใจลองเบิ่งกันหน้าเตะ
3: จ้ะ
2: ไปซื้อร้านไหนคะแม
3: ่อยู่หนองแก
2: หนองแกร้านสารยา
3: จ้ะสารยา
2: อ๋อร้านสารยาเที่ยวแรกนี่แม่ไปซื้อนี่แม่ไปซื้อจากขวดค่ะ
3: ที่แรกซื้อมาขวดหนึ่งก้อน
2: ร้องก้อนมันบ่
3: ร้องก้อนขวดหนึ่ง
2: เอามากินขวดแรกเป็นจังไหน
3: ขวดสองเอากินขวดแรกได้สองหมื่นแล้วมันยุบแม
2: ่โอ้แสดงว่ามันไปถือกับโลกเฮาคือกินขวดแรกเบิด
3: จะกินนิ้วนี่หลอกเดี๋ยววันนี้มันกังวัดซุ้งกลับลงได
2: ้แต่ก่อนกลับบ่ได้นิ้วหลอกยุงสิเนาะ
3: สิเดียกิเดียยุงสิเลยเนี่ยวันนี้คันหลอกมาสิก็ต้องได้งัดขึ้น
2: อ
3: ันนี้กำได้ไหมเนี่ย
2: อันนี้คือมันคือว่ามันบ่ได้หายเป็นปกติเที่ยแต่ว่ามันดีขึ้น
3: มันดีขึ้น
2: อ๋อก็คือขวดแรกเนี่ยกินเบิดไปแม่ก็เลยไปซื้ออีกขวดสองสิคะซ
3: ื้
2: อเที่ยละขวด
3: ซื้อเที่ยละขวดมาลองเบิ่งก่อน
2: ลองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังได
3: ซื้อตามเงิน
2: อาการทั่วไปก็คือขาหายบวม
3: ขาหายบวมน้ำมือกับบวมเซาบวมเบิด
2: ปวดบ่แม
3: ่อ๋อผมเซาบวมแล้วก็เซาปวดเมื่อกี้เนี่ยลูกปวดหนักขาเด้อมันบวมก็สิบวมค่ะก็บ่ต้องเกือ
2: คือขาอันคือหนักขาคือคล้ายๆเฮาเป็นเกงเป็นตะคิ้วนะแม่นว่าแม่เวลาลูกอ่ะ
3: หนักขาคือว่าเขาอย่างมามัดใส่ขาไว้มันบวมแม่นอนบวมลุงพี่แม
2: ่
3: เลยเอาเขียนคือบ่บวมคือบวมที่ขาซั่นเนาะกินมื้อที่2แล้วมันยุบ
2: อ๋ออันนี้กินจากเวลาแม
3: ่กินยามเช้าแล้วก็ยามมื้อแลง
2: กินแค่ละ2เวลาก่อนเนาะ
3: ก่อน
2: เลยเห็นผลค่ะอ๋อที่นี่เรื่องนิ้วล็อกอีหยังก็กำได้เริ่มสิดีขึ้นแล้วกินข้าวแซ่บ
3: กินข้าวแซ่บ
2: อันที่ว่าขาบวมค่ะยังก็บ่ได้ไปหาหมอสิเนี่ย
3: บ่ได้ไป
2: หาหมอ
3: บ่ได้ไปหาหมอเลยร้องสื่อ
2: ฟังอยู่ฟังอยู่อาทิตย์นึงร้องสื่อมากินเลย
3: จ้ะว่าเขาขายอยู่ใส่นะมันว่าอยู่หนองแกก็มี
2: โอ้ก็เลยร้องก่อน
3: จ้ะ
2: โอเคได้อันถ้าสมมติว่าคนที่ฟังอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอหนองเรือนะคะอันอยู่ที่บ้านนนทันเนี่ยถ้าผู้ใดอันอยากถามหรือถามข้าวแม่อีหยังจังซี่ให้มาถามได้เนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ก็คือเฮาเว้าความจริงเนาะแม่เนาะเฮาบ่ได้เตรียมอีหยังกันแม่นบ่เฮาก็คือเว้าเอาความจริงมาเว้า
3: ที่กินข้าวบ่ค่อยแซ่บก็กินข้าวแซ่บก
2: ิน
3: ข้าวได
2: ้แต่ก่อนกินข้าวบ่ค่อยแซ่บ
3: บ่
2: เดี๋ยวนี้ก็คือกินแซ่บขึ้น
3: กินแซ่บขึ้น
2: ดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: ก็บ่ได้กินยาหยังแม่นบ่บ่ได้กินยาแก้ปวดแก้หยังเฮาก็กินแต่ตัวนี้มันบ่แม่ถ้าผู้ใดสนใจนะคะหรือว่าใคร ใครที่อยากเข้ามาถามข่าวที่อยู่บ้านนนทันนะคะก็คือเข้ามาหาแม่ได้เลยเนาะเข้ามาถามข่าวได้เลยว่ากินแล้วมันเซาบวมแท้บ่มันอีหยังแท้บ่สามารถมาหาแม่ได้เลยแม่นบ่ค่ะ
3: มาได้จ้ะ
2: อ๋อโอเคค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะแม
4: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
6: สมัยก่อนนั้นใครที่อยากจะจีบสาวเนี่ยต้องเป่าแคนให้เป็นหรือว่าเล่นพินให้เก่งเวลาจะไปจีบสาวบ้านไหนก็ใช้เสียงแคนนี่แหละหลวงปู่ท่านบอกว่าฉันก็ใช้เสียงแคนนี่แหละแต่ว่ามนต์นี้ก็มีข้อห้ามอยู่หลายอย่างทั้งอาหารการกินเช่นห้ามกินเขียดเป็นเวลา3ปีเมื่อปีพ.ศ.2482ได้ร่วมสงครามโลกที่ประเทศพม่าชีวิตผ่านประสบการณ์เฉียดตายอยู่หลายครั้งเพราะสมัยนั้นใครที่รอดตายมาจากสงครามนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะมันยิงกันทุกวันไม่รู้ว่ากี่ร้อยศพที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงสงครามเพื่อนของฉันก็ตายไปตั้งหลายคนที่ฉันรอดตายมาได้ก็เพราะวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็พกวัตถุมงคลติดตัวไว้ตลอดในช่วงนั้นฉันก็ได้สักยันพญาเสือโคร่งบนตัวของฉันนะนะฉันสักเสือไว้ถึง16ตัวแล้วก็ยังมียันพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งมีพลังพุทธคุณทางด้านเมตตาแคล้วคลาดทำให้ฉันรอดปลอดภัยจากสงครามระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษประเทศญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพในการโจมตีประเทศพม่าในช่วงสงครามบ้านเมืองเราก็เดือดร้อนใช้เวลาหลายปีกว่าสงครามจะจบลง ทุกครั้งที่ออกลาดตระเวนก็เหมือนชีวิตนี่แขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวันเนี่ยเห็นเพื่อนทหารต้องตายไปต่อหน้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนแต่เมื่อเข้ามารับใช้ชาติแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดแม้ว่าตัวเองจะต้องตายชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายนั้นสุดลำบากบางวันอาหารหมดก็ต้องอดอาหารต้องกินใบไม้แทนเพื่อประทังความหิวแต่ก็รอดมาได้ไม่คิดว่าจะผ่านช่วงเวลามาได้เลยชีวิตฉันเนี่ยรอดตายจากบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ถ้าไม่ได้เรียนวิชาเหล่านั้นป่านนี้ก็คงไม่มีฉันหรอกฉันเป็นคนที่ชอบกินเนื้อก็คือเนื้อวัวทุกวันพระถ้าไม่ได้กินโอ้ยมันหงุดหงิดกระวนกระวายอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้ากินแล้วมันทำให้รู้สึกโล่งอาการหงุดหงิดก็หายไปอันนี้ก็เป็นเพราะรอยสักเสือเสือที่หลังของฉันนั่นแหละวิชาที่ฉันได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเป็นวิชาโบราณอักขระเลขยันนั้นกว่าที่ฉันจะได้มามันยากลำบากไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครง่ายๆหรอกไม่ใช่ว่าใครอยากจะเรียนก็เรียนมันไม่ได้ง่ายๆมันต้องครูบาอาจารย์เป็นคนสั่งค่าครูสมัยนั้นมันแพงอยู่นะดอกไม้ธูปเทียนเงินค่าครูกว่าจะหัดท่องหัดเขียนคาถาเขียนมนเรียนมนได้คล่องนะมันไม่ง่ายเลยต้องหัดเขียนหัดท่องอยู่ทุกวันเรื่องมนนี่มันต้องมีเคล็ดลับบางวิชาครูก็ไม่สอนให้ใครให้ใครง่ายๆฉันเองก็เหมือนกันกว่าจะได้คาถาแต่ละบทนะมันยากจริงๆเกิดเป็นคนมันก็เจอทั้งความสุขความทุกข์กันทั้งนั้นตอนนั้นน่ะฉันเกิดความเบื่อหน่ายจากชีวิตอยากจะออกแสวงหาความสุขที่แท้จริงเพราะชีวิตทางโลกเนี่ยมันทำให้เกิดแต่ความทุกข์ก็เลยคิดที่จะออกบวชตอนนั้นฉันอายุ65ปีแล้วฉันจึงตัดสินใจออกบวชเมื่อปีพ.ศ. 2519ที่วัดป่าห้วยไข่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีพระครูสุนทรสุจิตโตเจ้าคณะอำเภอโขงเจียมเป็นผู้บวชให้แล้วก็มีโอกาสได้พบกับหลวงปู่คำคณิงจุลมณีได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ได้มีโอกาส

0: เขียนได้คล่องมันก็ใช้เวลาอยู่นะแต่ว่าฉันโชคดีที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้เรียนอยู่ที่วัดตั้งแต่ยังหนุ่มหลวงปู่คำคนิงท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในทุกด้านถือว่าหาได้ยากอย่างยิ่งทีเดียวที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากท่านท่านมีอุปนิสัยรักความสงบชอบอยู่ในป่าชอบลองวิชาคาถาอาคมตลอดเวลาเรื่องกสิณไฟนี่ท่านเก่งมากท่านสามารถนั่งสมาธิได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนท่านก็สอนฉันให้ฉันฝึกเพ่งกสิณไฟกสิณน้ำหัดให้เดินจงกรมท่านเคร่งมากท่านบอกว่าการฝึกสมาธิมันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เราต้องมีสติมีสมาธิถึงจะมีปัญญาหลวงปู่ท่านล่วงรู้วาระจิตเวลาเราไม่มีสติหรือขาดสมาธิท่านจะคอยแนะนำเตือนสติเราต้องมีสติเป็นพื้นฐานให้รู้ว่าเราทำอะไรเมื่อมีสติแล้วเราก็จะมีสมาธิไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จฉันก็เคยได้ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาก็มากมายเสียงเป็นเสียงตายมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยร่วมสงครามโลกชีวิตคนเราน่ะมันสั้นนักคนเราส่วนมากปล่อยชีวิตเพียงแค่ผ่านไปอย่างเสียเปล่าฉันก็เลยได้ตัดสินใจบวชเพื่อจะออกแสวงหาสัจธรรม
1: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
2: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
1: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปมั่วไปสวนได้สบายเฮ็ดเบี้ยได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
1: อารมณ์ดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดชั้นดีตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีตัวพ่อใหญ่สี
3: อ๋อน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีมีอย.การันตีน้ำเนาะไม่ไงดี
1: แม่นแล้วพ่อใหญ่สีน้ำมังคุดตราแซนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดีสั่งซื้อมื้อนี้ส่งฟรี
2: แมนอีหลีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง

0: พ่อพ่อแม่แม่คะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อพ่อแม่แม่จะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อพ่อแม่แม่ลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อพ่อแม่แม่จะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อพ่อแม่แม่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อพ่อแม่แม่มีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคนเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอดแบบบ่ทัน
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
15: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้รับฟังกันเช่นเคยท่านผู้ฟังคะร่างกายของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสมองเราต้องดูแลมันให้ดีอายุมากขึ้นบางทีจะจำอะไรไม่ได้ได้หน้าแล้วก็ลืมหลังเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะเราต้องดูแลสมองก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆสมองของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ 85% ดังนั้นน้ำเนี่ยก็จะสำคัญกับร่างกายแล้วก็สมองของเรามากๆดื่มน้ำทานน้ำเยอะๆค่ะและก็ต้องหัวเราะบ่อยๆยิ้มเรื่อยๆหัวเราะเรื่อยๆและอย่าลืมรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกไปหาเพื่อนลองกินอะไรใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆให้สมองของเราเนี่ยเกิดการผ่อนคลายพอสมองได้ผ่อนคลายแล้วนะคะก็จะไม่เครียดหากเรามีความสุขสมองก็จะหลั่งสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแห่งความสุขพอสมองของเราเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขมาแล้วก็จะทำให้สมองของเราโล่งสบายไม่ตื้อค่ะท่านผู้ฟังคะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเครียดหรือไม่สบายใจให้ทุกท่านนะคะวางไว้ด้านหลังก่อนอย่าพึ่งไปโฟกัสมันค่ะให้เราจำแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเพราะว่าเรื่องดีๆเนี่ยจะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ก็อย่างว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำก็คือน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกนะคะสกัดพิเศษเข้มข้น 100% ท่านฟังอยากได้การผ่อนคลายหรือตัวช่วยเกี่ยวกับสมองตัวนี้ก็ช่วยได้เพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะค ควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
12: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
16: เมื่อปีพ.ศ.2500นายมนพบวชเป็นเนนเพื่อจะหาโอกาสไต่เต้าบันไดการศึกษาสำหรับเด็กวัยรุ่นผู้ด้อยโอกาสเพราะว่าพ่อตายนายมนพไม่ได้เรียนมัธยมแต่ก็ไต่เต้าจนสอบไล่ได้นักธรรมเอกเรียนจบม.ศ.3ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สอบได้วาดเขียนโทที่สนามสอบกรุงเทพมหานครจากนั้นเนนนพก็กลับบ้านนครศรีธรรมราชเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ1พรรษาแล้วก็ขออนุญาตแม่จะมาจำพรรษาที่ภูเก็ตสัก1พรรษาก่อนที่จะลาสิกขาแล้วก็มาเพื่อมองหาลู่ทางทำมาหากินเวลาสึกออกไปก็มีผู้แนะนำว่าถ้าหากว่าพระนพไปที่ภูเก็ตนี่จะอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าค่าฝีมือน่ะแพงขณะที่นครศรีธรรมราชนี่อาจจะอดตายถ้าสึกออกไปประกอบอาชีพนี้เพราะว่าค่าแรงน่ะถูกมากแต่เมื่อเข้าไปขออาศัยวัดมา3แห่งปรากฏว่าไม่มีวัดไหนยอมรับให้อยู่เลยพระนพก็ตั้งใจจะกลับไปนครศรีธรรมราชแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินที่ลูกหลานคนจีนที่พระนพเคยช่วยวาดลายไทยข้างโรงให้เขาที่วัดแห่งที่3เนี่ยเป็นครูอยู่ที่ตะกัวป่ารู้ว่าพระจากต่างถิ่น3รูปกำลังมีปัญหาเรื่องที่อยู่หรือว่าที่จำพรรษาครูคนนั้นก็ชักชวนขึ้นบอกว่าไปอยู่ตะกัวป่าไหมครับผมจะช่วยหาวัดให้หลวงพี่ชาวชุมพรทั้งสองก็ตอบตกลงหลวงพี่บุญรวมซึ่งดีต่อพระนพมากเนี่ยก็หันมาขยันขยอไปอยู่ตะกั่วป่ากันตะคุณตะกั่วป่าก็เจริญไม่แพ้ภูเก็ตหรอกนะคุณไปอยู่แล้วหาลู่ทางศึกออกไปเปิดร้านวาดรูปต่อได้สบายที่ลานวัดนั้นเต็มไปด้วยมังคุดต้นเตี้ยๆแล้วก็กำลังออกผลดกมีทุเรียนต้นสูงๆขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังข้างโบสถ์มีอยู่หลายต้นนอกนั้นก็มีสตอแล้วก็มะพร้าวเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีรายได้ถึงฤดูผลไม้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาผูกก็คือตกลงกับท่านพระครูว่าจะจ่ายเงินให้วัดเท่าไหร่จากนั้นก็จะมาเก็บผลสุกของมังคุดทุเรียนแล้วก็สะตอไปขายกุฏิของท่านพระครูเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงปลูกอยู่ท่ามกลางร่มเงาของต้นมังคุดตอนที่ครูพาพระทั้ง3รูปขึ้นไปกราบนะเป็นเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.พระนพก็มองไปบนผนังด้านหลังของท่านพระครูแล้วก็นึกในใจเรามาถูกที่แล้วคราวนี้จะได้มีที่อยู่จำพรรษาแน่ๆเพราะว่าบนผนังเบื้องหลังที่ท่านพระครูนั่งมีรูปพระสงฆ์ใส่กรอบติดอยู่12รูปมีอักษรตัวโตๆเขียนไว้ข้างใต้ว่าแต่ละรูปมีฐานะและสมณศักดิ์อะไรเกี่ยวข้องกับวัดแบบไหนเช่นบางรูปก็เป็นอดีตสมภารวัดทุกภาพวาดด้วยผงถ่านขาวดำฝีมือวาดก็พอใช้ได้แต่ว่าพระนพมองว่ามันแข็งกระด้างขาดความมีชีวิตเหมือนกับภาพปั้นนะท่านพระครูได้ซักไซ้ประวัติ ของพระทั้งสามรูปว่ามาจากที่ไหนเคยอยู่ที่ไหนแล้วต้องการจะมาอยู่ตะกั่วป่าทำไมพระเยือนกับพระบุญรวมก็บอกว่าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศที่จำเจและต้องการมาท่องเที่ยวหาสิ่งแปลกใหม่ท่านพระครูก็ยังไม่ตอบรับว่าจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่นะพอถึงพระนพพนพก็เรียนท่านว่าผมมีความรู้ทั้งวาดรูปสอบได้วาดเขียนโทครับท่านพระครูก็ถามว่ามีตัวอย่างรูปวาดมาให้ดูบ้างไหมพระนพก็แก้ห่อม้วนกระดาษรูปตัวอย่างที่นำติดตัวอยู่ตลอดออกมาให้ท่านพระครูดูท่านชอบใจแล้วก็บอกเออฝีมือดีกว่าช่างวาดทุกๆคนที่เคยมาที่นี่ตกลงผมจะรับคุณให้อยู่นะแต่รับไว้แต่คุณองค์เดียวนะอีกสององค์ต้องไปหาวัดอื่นทำไอ้พระบุญรวมกับพระเยือนหน้ามานเลยนะแต่พระนพก็ได้ยินเสียงครูคนที่พามากระซิบกับพระหลวงพี่ทั้งสองบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกให้พระนพอยู่ที่เนี่ยพระบุญรวมกับพระเยือนผมจะพาไปอยู่วัดควรถ้ำเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่ผมว่าดีนะไม่ต้องวุ่นวายกับใครเมื่อสองพระที่มาด้วยกันพากันเดินออกจากวัดพระนพก็รู้สึกใจหายแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะตามหลวงพี่ทั้งสองไปด้วยเพราะว่าไหนๆเราก็มาด้วยกันแต่คำว่าวัดร้างเนี่ยทำให้พระนพลังเลก็เลยเลือกเอาการที่อยู่วัดหัวสะพานไปก่อนก็เลยได้ห้องหนึ่งบนกุฏิหลังใหญ่เป็นที่อยู่พระหนุ่มรูปหนึ่งก็เดินนำหน้าไปที่ห้องพักแล้วก็บอกว่าคุณมาพอดีกับที่ท่านพระครูกำลังต้องการช่างวาดรูปท่านกำลังบ่นหาช่างอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้เองคุณมาได้จังหวะเสร็จแล้วพระรูปนั้นก็หัวเราะคืนนั้นพระนพนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าครุ่นคิดตลอดว่าท่านพระครูรับไว้ให้อยู่เพราะต้องการประโยชน์จากเราท่านเห็นว่ารูปที่วาดไว้12รูปถ้าเปรียบกับฝีมือของเรานี่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็พระนพก็เดาว่าท่านอยากจะให้วาดให้ใหม่โดยท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยการกระทำแบบนี้บ่งบอกว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวแถมขาดเมตตาหากผมอยู่กับท่านท่านคงจะใช้งานผมจนคุ้มคงจะรีบตักตวงเอาผลประโยชน์ไปจากผมให้มากที่สุดแล้วคนแบบนี้เหลือที่ผมจะฝากชีวิตไว้เช้าวันรุ่งขึ้นพระนพก็ยังไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะยังไม่เข้าที่เข้าทางประกอบกับเช้าวันนั้นพระส่วนใหญ่ในวัดก็ไม่ออกไปบิณฑบาตเพราะเป็นวันใกล้เทศกาลเข้าพรรษามีคนมาวัดกันมากทั้งอาหารข้าวหวานและผลไม้มากมายเหลือเฟือพระนพก็ทนยืนเดินนั่งกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขอยู่จนถึงบ่ายสามโมงเพื่อตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจากวัดนี้ดีในที่สุดก็ตัดสินใจเดินออกไปหาครูคนที่เป็นคนพามาที่บ้านหน้าวัดแล้วก็บอกครูบอกว่าผมอยู่วัดนี้ต่อไปไม่ไหวผมคิดถึงเพื่อนที่มาด้วยกันผมขอไปอยู่กับพระบุญรวมแล้วก็พระเยือนนะครับครูก็ถามว่าเอาท่านมีอะไรหนักใจใครทำใครพูดอะไรให้ท่านไม่สบายใจหรือโอ้ไม่มีแล้วครับผมไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจขึ้นมาเองที่มาด้วยกันแล้วมาแยกกันถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปบอกลาท่านพระครูก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปเสร็จแล้วพระนพก็กลับเข้ามาในวัดไปกราบท่านพระครูแล้วก็บอกกับท่านว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่เคยกินเคยนอนด้วยกันผมทิ้งเพื่อนไม่ได้ท่านพระครูนั่งนิ่งอึ้งแล้วพูดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งให้พระนพอยู่ได้ก็เลยกราบแล้วก็เดินมาที่บ้านครูประมาณสัก4โมงเย็นตอนนั้นแดดอ่อนแล้วครูก็จูงจักรยานมีกระเป๋าสิ่งของและบริขารของพระนพเนี่ยวางบนตะแกรงท้ายรถพาเดินผ่านตลาดตะกั่วป่าตรงไปที่วัดควรถ้ำระยะทางประมาณกิโลเมตรเศษทางไปวัดทางขวามือมีหนองน้ำติดต่อกับทุ่งกว้างด้านซ้ายของถนนเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐโบราณคือกำแพงเมืองเก่าของเมืองตะกั่วป่าในวงล้อมของกำแพงหรือซากอิฐเป็นลานหญ้ากว้างหลายสิบไร่บนซากกำแพงมีหญ้าแล้วก็ไม้ต้นเล็กๆขึ้นอยู่กำแพงด้านที่อยู่ติดถนนก็ถูกรื้อไปบางส่วนแล้วเพื่อเอาอิฐหรือว่าเอาฐานของกำแพงทำเป็นถนนในสมัยหลังจากเมืองตะกั่วป่าร้างพอเดินไปหมดบริเวณที่เป็นกำแพงเมืองเก่าก็ถึงทางขึ้นวัดควรถ้ำวัดตั้งอยู่บนเนินเขาไม่สูงนักทางขึ้นทางแรกรถยนต์สามารถแล่นขึ้นไปได้ลานวัดเป็นเนินแบบหลังเต่ามีเนื้อที่กะว่าประมาณสัก 5-6 ไร่นะด้านขวาของถนนก็มีบ้านเรือนของผู้คนตั้งอยู่ตลอดแนว ยาวไปจนจรดแม่น้ำส่วนด้านซ้ายก็มีบ้านคนอยู่เฉพาะบริเวณเนินที่ไม่ลาดชันตรงตีนเนินข้างวัดมีบ่อน้ำสาธารณะเป็นเส้นทางลัดที่จะขึ้นไปบนเนินลานวัดครูก็จอดรถจักรยานไว้ที่ตีนเนินข้างบ่อน้ำทางขึ้นเป็นดินปนหินตั้งชันแต่ว่ามีผู้ทำเป็นขั้นบันไดไว้ก็เลยไม่ลำบากต่อการที่จะเดินขึ้นไปกุฏิหลังเดียวที่มีอยู่บนเนินของวัดเป็นกุฏิปลูกแบบปักเสาสูงขึ้นมาจากดินประมาณ50เซนติเมตรแบ่งเนื้อที่ภายในเป็น2ห้องหลังคามุงด้วยสังกะสีฝากั้นด้วยแผ่นไม้กระดานสภาพของกุฏิยังแข็งแรงแม้เสาจะโยเยไปน้อยๆแล้วก็ไม่มีไฟฟ้ามองลงไปจากเนินของวัดผ่านหลังคาบ้านคนก็มองเห็นแม่น้ำตะกั่วป่าไหลเป็นรูปโค้งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเป็นทุ่งกว้างไปจนจรดป่าแล้วก็ทิวเขาสีเขียวพระนพก็บอกกับหลวงพี่ทั้งสองว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับใจมันคอยคิดถึงแต่หลวงพี่ก็เลยขอมาอยู่วัดนี้ด้วยคนความจริงรู้สึกผูกพันกับหลวงพี่บุญรวมเหมือนกับท่านเป็นญาติสนิทหรือว่าพี่ชายคนหนึ่งส่วนพระเยือนก็รู้สึกเหมือนกับมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างแฝงอยู่เสร็จแล้วพระนพก็เลยอาศัยนอนร่วมห้องกับหลวงพี่บุญรวม
14: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู่
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ
2: ่อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข่เด้ยานี่แก้ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: อือแต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด้
2: มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทาครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังมาเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรอะไรก็เป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเข้าไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเขาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อสองขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม่
3: ซื้อสองขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดีก็เลยมาซื้ออีก1,000ก็ดีจุดน้ำมูนีมันสิเป็นจุดเอาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอาจุดกูมันไปใสว่าสั่น
2: กับผิวเนาะ
3: ผิวมันก็เลียงมากมันสิเป็นจุดเป็นจุดดิดำดำนะมันออกบ่ได้จุดดำดำนี่มันเท่าเป็นไตเด้แล้วบานในการพูดได้มันเป็นจุดดำๆดำๆดำๆดำๆดำๆบานนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮามันสิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าแต่กี้หน้าแม่กับบ่ขาวปานนี้เด
2: ้อ๋อค่ะแล้วมันจะดูดี
3: อ้าวมันบ่ได้แต่งตัวซื่อๆ
2: เดินดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่าแม่นบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้นบึงกาฬเพิ่งลงมากับแม่เมื่อคืน
3: แต่เลยบ่ได้บีผมบีไ
2: ผเออได้เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันคล้ำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะคล้ำ
3: เอาขันคนเป็นไตน่ะมันก็เป็นหน้านี่สีดำเป็นจุดเด้แต่หน้าแม่นี่มันบกเป็นก็คิดว่าอันนี้ละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ไส้น่ะ
2: ค่ะ
3: ซื้ออันของตัวนี่สองกวาดแล้วมันบ่
2: จ้า
3: บานนี่ว่าอันใดมันสีดีกว่ากันมาสันก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้พันหนึ่งเอามากินนะจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัวว่าสันดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเวท
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: คันกินยาเนี่ยทายคู่มือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอล ทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: บนลานกลางเนินของวัดไม่ไกลจากกุฏิมีต้นเงาะขึ้นอยู่ 4-5 ต้นยางพาราต้นใหญ่อีก 3-4 ต้นต้นยางพาราช่วยทำให้เกิดร่มเงาในตอนเที่ยงแล้วก็บ่ายเงาะต้นอยู่ที่หลังกุฏินี่เป็นเงาะทรงพุ่มใหญ่แผ่กิ่งลงมาต่ำและกำลังมีผลสีเขียวหลังจากมาอยู่ 2-3 วันถึงได้รู้ว่าเป็นเงาะพันธุ์ดีที่แม้เปลือกนอกจะยังเป็นสีเขียวแต่เนื้อในหวานอร่อยแล้วบนเนินของวัดแม้ดินจะแข็งแล้วก็มีสีแดงเหมือนดินลูกรังแต่ว่าสภาพดินเหมาะแก่การปลูกพืชเห็นได้จากด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนินลาดลงไปชาวบ้านถือสิทธิ์ความเป็นวัดร้างทำรั้วไม้ไผ่รุกล้ำขึ้นมาแล้วก็ปลูกพืชผลต่างๆรวมทั้งพืชผักสวนครัวขึ้นงอกงามในกุฏิที่พระอยู่กันมีบาตรคว่ำอยู่ 3-4 ใบซึ่งเมื่อเช็ดฝุ่นออกก็สามารถใช้ถือเดินออกไปบิณฑบาตในตลาดได้ตอนเดินออกไปบิณฑบาตแล้วก็เดินลงทางด้านหน้าวัดที่เป็นทางลาดทางที่รถยนต์สามารถขับขึ้นมาได้พระนพก็เดินตามหลังหลวงพี่บุญรวมขณะที่พระเยือนเดินนำหน้าลิ้วๆไปข้างหน้าตอนเดินไปบิณฑบาตในตลาดก็สวนทางกับพระที่มาจากวัดหัวสะพานแล้วก็จะต้องเดินไปถึงจุดสิ้นสุดที่บ้านของครูคนที่ว่านั่นนะซึ่งอยู่หน้าวัดหัวสะพานแล้วก็เดินย้อนกลับพระที่เดินสวนเดินบิณฑบาตมาสิ้นสุดที่โรงเลื่อยข้างวัดควรถ้ำแล้วก็เดินย้อนกลับแล้วก็เดินสวนกันทั้งไปทั้งกลับน่าแปลกที่พอพระกลับมาถึงวัดทั้งสามรูปก็มีคนขึ้นมาวัดราว30คนทุกคนนำปิ่นโตอาหารมาถวายแล้วก็พูดคุยกับพระเยือนคนที่เป็นหญิงสาวมาขอให้พระเยือนดูหมอหรือว่าทำนายโชคชะตาราศีอาหารการขบฉันสำหรับพระสามรูปในวันแรกก็เลยมากเหลือเฟือแต่ว่าพระนพกับหลวงพี่บุญรวมนะต่างก็รู้สึกว่าฉันกันไม่ค่อยสนิทใจเพราะว่าผู้คนที่ขึ้นมาบนวัดกันมากมายนั้นขึ้นมาหาพระเยือนพระเยือนเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาในขณะที่เราไม่ใช่พอถึงวันหวยออกก็มีคนคนนึงมาดูหมอกับพระเยือนถูกหวยเย็นของวันที่มีคนถูกหวยพระนพก็เห็นช่างไฟฟ้าขึ้นมาต่อไฟฟ้าเขาติดตั้งมิเตอร์ให้ตรงใกล้บ่อน้ำก่อนจะเดินสายไฟขึ้นมาทำให้ในกุฏิมีไฟฟ้าใช้ห้องละดวงเป็นหลอดไฟดวงกลมขนาด25วัตต์และโยมคนที่ถูกหวยได้ขอรับผิดชอบในการเช่ามิเตอร์แล้วก็จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่พระจะใช้ทุกเดือนจากวันนั้นเป็นต้นมาก็มีคนขึ้นมาบนวัดทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเพื่อมาหาพระเยือนแล้วก็พอมีคนถูกหวยอีกงวดก็มีคนแบกไม้แปรรูปขึ้นมาจากโรงเรื่อยแล้วกุฏิหลังใหม่หลังคามุงสังกะสีฝาไม้กระดาน พื้นปูไม้กระดานก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่สดๆร้อนๆอีกหลังหนึ่งพระเยือนแยกไปอยู่ที่กุฏิหลังนั้นแล้วก็ฉันอาหารตามลำพังไม่มาร่วมกับอีกสองรูปพระนพกับหลวงพี่บุญรวมก็อาศัยในกุฏิหลังเก่าคนละห้องส่วนผู้คนที่มาวัดต่างก็ไปนั่งชุมนุมกันที่กุฏิหลังใหม่ที่สร้างให้พระเยือนทั้งเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นกระทั่งมืดค่ำไม่มาสนใจพระธรรมดาธรรมดาที่พึ่งไม่ได้อย่างอีกสองรูปแต่ว่าพระนพก็ไม่ได้อดอยากหรือว่าลำบากเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารบิณฑบาตที่ได้มาแต่ละวันมีพอที่จะฉันได้ครบสองมื้อทุกวันแต่ละวันในเดือนแรกเนี่ยท่านก็เห็นผู้คนพากันขึ้นมาที่กุฏิของพระเยือนวันหนึ่ง 20-30 คนไม่เคยขาดและคนที่มาประจําและมาอยู่ครั้งละนานๆก็คือสาวแก่คนหนึ่งชื่อจีซึ่งพระนพทราบจากเด็กหนุ่มคนที่มีบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ่อน้ำบอกว่าเธอยังเป็นนางสาวทั้งที่อายุใกล้จะ40แล้วทุกๆวันหลังจากฉันเสร็จทั้งพระนพแล้วก็หลวงพี่บุญรวมก็เดินได้แต่นั่งอยู่แต่ในห้องไม่กล้าแย้มหน้าออกไปหลวงพี่บุญรวมเอาแต่อ่านแล้วก็ท่องทบทวนบทสวดมนต์ส่วนพระนพก็นั่งวาดรูปวิวอยู่ในห้องที่ข้างฝาน่ะติดภาพเหมือนตัวอย่างโชว์ไว้หลายรูปแล้วก็ประตูห้องเปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อจะโปรโมทงานวันหนึ่งก่อนเพลพระนพก็ได้ยินเสียงผู้ชายหลายคนพูดจากันมีคนหนึ่งพูดด้วยเสียงดังกว่าใครพระนพก็ยื่นหน้าออกไปดูชาย 5-6 คนนั้นกำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้ากุฏิพระเยือนแต่มีคนหนึ่งอายุประมาณสัก60มายืนอยู่ใกล้ๆห้องของพระนพเขาพูดใส่หน้าพระนพบอกว่าพระที่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมเนี่ยจะบอกหวยได้ทุกรูปละเพราะเทวดาจะมาคอยเข้าฝันแต่พระที่ไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมฉันแล้วนอนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพระนพฟังแล้วรีบหดหัวกลับเข้ากุฏิเลยพลางนึกสงสารตัวเองและหลวงพี่บุญรวมในฐานะที่พระเยือนเป็นพระผู้ปฏิบัติตรงตามศีลตามธรรมคำสรรเสริญของชายคนนั้นซึ่งพระนพมารู้ทีหลังว่าเป็นกำนันหลังจากวันนั้นพระเยือนไม่ต้องออกไปบิณฑบาตเพราะแต่ละวันจะมีคนนำอาหารนำปิ่นโตมาถวายมากมายคงมีแต่พระนพกับหลวงพี่บุญรวมเท่านั้นที่จะต้องออกไปบิณฑบาตทุกเช้าแล้วก็นำมาฉันกันเพียงลำพังสองรูปในกุฏิทว่าก็ใช่ว่าข้างๆวัดจะมีแต่คนที่มีดวงตาและใจมืดบอดยังมีอีก 2-3 ครอบครัวที่อยู่ตรงข้ามกับบ่อน้ำทางขึ้นทางลงวัดที่ให้ลูกชายวัยประถมและมัธยมยกปิ่นโตมาถวายพระอยู่หนึ่งเดือนผ่านไปพระเยือนเริ่มมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ผิดแผกไปจากเดิมมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนนี้แม่จีนี่ชอบมาหามานั่งคุยกับพระเยือนตอนกลางวันแต่มาตอนหลังพระเยือนชอบไปนั่งอยู่ในบ้านของแม่จีเนี่ยโดยชอบไปตอนบ่ายๆที่ไม่ค่อยมีคนมาวัดและหนักๆเข้าพระเยือนก็ไปนั่งบ้านแม่จีทั้งกลางคืนกลางวันเลยพร้อมกับเสียงนินทาที่ค่อยๆหนาหูต่อมาพระเยือนก็หายไปจากวัดในระหว่างกลางพรรษาพร้อมกับแม่จีที่หายไปจากบ้านของเธอด้วยแม่จีนี่ทราบในภายหลังว่ากลับมาบ้านแล้วก็เก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครแต่ว่าพระเยือนนั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยส่วนพระมนพกับหลวงพี่บุญรวมก็ยังอยู่แบบเรียบง่ายตามแบบฉบับต่อไปขณะหลวงพี่ก็เฝ้าแต่อ่านหนังสือและพร่ำภาวนาสวดมนต์พระนพก็กลับเฝ้ารอวันเวลาที่จะออกพรรษาเพื่อจะได้กลับนครศรีธรรมราชแต่ละวันที่ผ่านไปจะคลุกอยู่แต่ในห้องเพื่อวาดรูปซึ่งมีโยมหลายๆคนที่ขึ้นมาวัดแล้วก็ไปบอกต่อๆกันเช่นโยมเจ้าของควายฝูง 40-50 ตัวคนนึงที่บังเอิญนำควายมาเลี้ยงในทุ่งแล้วก็ขึ้นมาวัดพอมาเห็นรูปวาดของพระนพเขาแกก็ยกหัวแม่โป้งแล้วแกก็กลับไปพูดชักชวนคนอื่นๆให้มาดูมีคนมาเล่าให้พระนพฟังแกไปพูดว่าเอ้ยพระที่มาอยู่วัดควรทำนะวาดรูปเหมือนได้ยังงี้เอ้ยมึงเอ้ยเหมือนจริงๆแกก็ยกหัวแม่มือประกอบจากวันนั้นมาก็ทำให้พระนพรู้จักคนหลายคนหลายหลากอาชีพบางคนเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าบางคนเป็นผู้จัดการในเมืองแร่มีคนหนึ่งเป็นช่างเขียนที่โรงภาพยนตร์มาขอให้พระนพช่วยสอนการวาดภาพสีน้ำให้เพราะเขาอยากจะไปสอบวาดเขียนโท และวันต่อๆมาก็มีคนนำรูปถ่ายขนาดต่างๆทั้งเก่าทั้งใหม่เอามาให้พระวาดขยายเป็นภาพขาวดำด้วยผงถ่านจนวาดไม่ทันวาดเสร็จก็ถวายเงินให้รูปละ100 บาทพอออกพรรษาพระนพก็ถวายเงิน500 บาทเป็นค่ารถให้หลวงพี่บุญรวมผู้มีพระคุณส่วนตัวพระนพก็เก็บเงิน 4,000 พระบาทกลับไปตัดเสื้อผ้าที่นครศรีธรรมราชก่อนที่จะขอลาศึกแล้วก็ย้อนกลับมาเปิดร้านรับวาดรูปอีกครั้งที่ตะกั่วป่าในเพศของคฤหัสถ์อย่างสมบูรณ์แบบส่วนหลวงพี่บุญรวมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ส่งจดหมายมาบอกกับพระนพบอกว่าท่านไปเป็นสมภารอยู่ที่วัดแหลมลำพูอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองแล้วก็ไม่ยอมสึกอีกเลยครับกัมมุนาวัตตีโลโกครับไม่ว่าพระไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์โลกชนิดใดทั้งสิ้นก็ล้วนแต่เป็นไปตามกรรมของตนเองทั้งนั้นแหละครับ

0: น้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสม
3: แม่ซื้อยังบอกเขาเจ้าเนี่ย
4: แม่ซื้อมาแม่เสวียนเบญจปักจ้า
3: แม่เสวียนเบญจปักบ้านยังนี่บ้าน
4: ปักจ้า
3: บ้านปักตำบล
4: บ้านปักหมู่4ตำบลโพอำเภอพรพิสัยจังหวัดหนองคาย
3: ครับ
4: แม่กินน้ำมังคุดมาเป็นประจำแม่มาขาดช่วง
3: ว่าแม่ร่วมทั้งเบิดนี่แม่กินมาจักปีแล้ว
4: แม่หากินมาได้ปีเป็นปีแล้วมึงจะมา2ปี
3: แล้วร่วมเบิ่งแล้วประมาณจักขวด
4: โอ้ยประมาณสายแล้ว
3: ประมาณ3สอบได้ปะ
4: จ้าแต่คันได้กินก็สบายสว่างแข้งขาก็บ่ปวดถ้าบ่ได้กินก็ปวดขาออกค้อนหูตากะคันได้กินก็ไข้แน่อยู
3: ่ก่อนกินเป็นยังไงก่อนกิน
4: ก่อนจะบ่ได้กินมีแข้งขากับปวด
3: ม
4: ีอย่าง
3: นี้มีปัญหาสุขภาพอย่างไรปวดขา
4: ปวดขาแข้งขากับปวดแล้วนี่กระหายใจบ่สะดวก
3: หายใจบ่สะดวก
4: จ้าแล้วก็เป็นโรคหอบประจำมากินน้ำม
3: ันโรคหอบเหืดพร้อมแล้วก็ความดันเบาหวานยังมีอยู่
4: บ่มีจ้าแต่ว่านอนบ่หลับแล้วก็ทายบ่สะดวก
3: ทายบ่สะดวกหายใจบ่สะดวก
4: จ้าหายใจบ่สะดวก
3: เงินคล่องกับบ่สะดวก
4: จ้าได้กินน้ำมันคุณแล้วสบายจ้านอนหลับดีทายก็ดีจ้าทายก็ดีแข้งขาก็บ่ปวดจ้า
3: หายใจสะดวกบ
4: ่สะดวกจ้า
3: โดยรวมก็คือดีขึ้นทุกอย่าง
4: ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้กินกับมีปวดขาเอาค้อนขาเอาค้อนขาก
3: ินมาปีกว่าแล้ว
4: กินมาปีกว่าแล้วน้ำกินอยู่เรื่อยๆนี่แหละ
3: วันนี้เอาขวดมันไม่ใส่ละขวด
4: เยอะเอาหลายผู้ใด
3: ขอขาย
4: ไปจ้าเก็บขายแต่ว่าได้กินกับอายุ78ปีแล้วจ้า78
3: ปีนี้อายุ78แล้ว
4: 78แล้วจ้า78แล้วก็ไปได้มาได้แข็งแรงยางไปใส่ก็ได
3: ้
4: จ้าย
3: อนกินน้ำมังคุดบัดทอง
4: กินน้ำมังคุดนี่แหละจ้าทำไม่ได้กินน้ำกับทุกวันเงินคำเสียลูกที่ส่งมาเนาะ
3: ขอบคุณแม่หลาย
4: จ้า
3: เสนอขอบคุณแม่เสวียนเบญจปัก
4: จ้าถ้าผู้ใดอยากกินก็กินได้จ้า
3: แม่เสวียนเบญจปัก
4: เสวียนเบญจปักบ้านปัก
3: น้ำสกุลนันซอซอตัวนี
4: ้จักแล้ว
3: ซอซอทองแดงเบญจปักไหม
4: บ้านเชียงเมืองบ
3: ่คนอยู่แถวนี้ดิคนน่ารัก
4: คนน่ารักแม่อยู่
3: ครับครับ
4: คนทางนี้เนี่ย
3: ขอบคุณแม่เสวียนเลย
4: ผู้ใดอยากกิน
3: จ
4: ้า
3: เนี่ยว่าแต่บางแง่
4: จ้าถูกสมพรปาก
3: สาธุสาธุ
4: จ้าจ้าถูกคุณมาขายก็จะเลื่อนจะเลื่อนนั่งก
3: ิน
4: ให้แม่อยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรง
3: ครับผม
5: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
0: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
2: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
0: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
2: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
0: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
3: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับผู้ชายคนหนึ่งยังหนุ่มอยู่เลยอยู่ที่หมู่บ้านน่ะชื่อนายมโนดโดนฆ่าตายแต่ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วฆาตกรก็เลยลอยนวลอยู่ในระหว่างที่ตั้งศพสวดที่วัดนี่หมาวัดจะหอนหวยหวนทุกคืนนายมโนดที่เป็นคนดีมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งมีกำหนดแต่งเดือน6ปีหน้าว่าที่บ่าวสาวก็เตรียมตัวกันพร้อมเงินทองก็มีแล้วเขาหน้าตาพอใช้ได้ดำไปนิดแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูเข้มดีซะอีกฝ่ายเจ้าสาวก็หน้าตาดีผิวขาวเป็นลูกสาวคนเดียวซะอีกด้วยสองคนนี่รักชอบกันมานานตั้งแต่เรียนปวช.อยู่ด้วยกันรุ่นเดียวกันนะเนี่ยในมโนถูกฆ่าตายพบศพที่ข้างสระน้ำหลังโรงเรียนเก่าร้างแถบนั้นรกร้างมากเต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆพุ่มไม้หนามไม่มีใครอยากเข้าไปยกเว้นพวกหางูหาหนูแล้วก็พวกเข้าไปหายิงไก่ป่าคนที่เจอศพนี่ก็พวกหาหนูแหละบุกป่าเข้าไปเห็นว่าใครนอนคว่ำหน้าอยู่เขาบอกทีแรกคิดว่าคนเมาแต่คงไม่ใช่เห็นแมลงวันตอมแล้วก็เลยตามคนอื่นมาดูคือก่อนที่นายมโนดนี่จะหายตัวไปเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนคนหนึ่งเขาขับมีเพื่อนซ้อนท้ายบอกคนที่บ้านว่าจะไปที่บ้านแฟนค่ำๆราวสองทุ่มตอนนั้นแล้วก็หายตัวไปเลยเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าลงกลางทางที่หน้าบ้านเขาน้องสาวเขารักพี่ชายมากเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเธอก็ร้องไห้จนสลบเหมือดถึงสามหนแล้วก็มักจะฝันว่าพี่ชายยังไม่ตายสวดศพคืนสุดท้ายพอพระลงจากศาลาผีเข้าเธอนั่งอยู่ก็ล้มหงายหลังสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วก็ลุกนั่งท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คน บางคนก็ถามเธอว่าเป็นอะไรนึกว่าเป็นลมเสียงตอบดังออกมาเป็นเสียงห้าวคล้ายๆเสียงผู้ชายก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนั่งหลับตาสั่นไปทั้งตัวแล้วก็พูดออกมาบอกว่าไอ้นึกมันทำไอ้นึกอย่าทำข้าไอ้นึกอย่าไอ้นึกร้องแล้วก็ลุกขึ้นหนีลนลานยกมือไหว้ปลกไอ้นึกที่เขาเอ่ยเนี่ยก็คือนายสมนึกเพื่อนเขานั่นเองคนนี้แหละที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปในค่ำคืนนั้นแล้วก็อ้างว่าลงระหว่างทางเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนวัดและนายสมนึกก็มักจะมาหามาคุยกันเสมอในตอนเย็นๆพ่อแม่ของเขาไม่เห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสาวและได้ยินที่เธอร้องก็พากันเข้าใจว่าวิญญาณลูกชายน่ะมาเข้าลูกสาวพ่อครับแม่ครับไอ้นึกมันฆ่าผมมันนั่นแหละชี้มือไปทางบันไดพากันมองไปก็เห็นยืนกันอยู่หลายคนพูดแค่นั้นน่ะร่างของเธอก็เสียถลาเกือบล้มมีคนช่วยรับไว้ก็เลยไม่ล้มฟาดไปเมื่อเธอฟื้นคืนสติก็จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายสมนึกในอยู่ในงานนั้นด้วยเขาอยู่แถวแถวบันไดปะปนกับคนอื่นเขาได้ยินได้เห็นได้รู้เขายืนหน้าซีดหันหลังกลับผุนผันวิ่งลงศาลาไปอย่างมีพิรุธพอมีคนไปให้เบาะแสตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวเขาแต่ไม่พบสงสัยกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรเขาถึงได้คิดฆ่าเพื่อนปรากฏว่าคนที่รู้ดีก็คือว่าที่เจ้าสาวเนี่ยโดยหญิงสาวเล่าว่า

0: ขอให้มโนดหลีกทางให้แต่มโนดไม่ยอมก็เลยจำเป็นต้องลงมือฆ่าด้วยมีดพกปลายแหลมจ้วงแทงแล้วก็เชือดคอซ้ำมาโนดในยกมือไหว้วอนขอชีวิตแต่เขาไม่มีทางเลือกกระหน่ำแทงแล้วก็เชือดคอจนมาโนดแน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็ลากศพไปทิ้งเขาอ้างว่าทิ้งศพลงไปในสระพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แต่ทำไมศพจะขึ้นมานอนอยู่ข้างสระน้ำเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนคิดว่ามาโนดยังไม่ตายก็เลยกระสือกระสนขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่สมนึกผละไปแล้วแต่บางคนพูดว่าเพราะวิญญาณผีไตหงส์น่ะเฮี้ยนก็เลยทำให้ศพขึ้นมาจากสระน้ำได้ครับ
1: ว้ายแม่ใหญ่ส้มแม่นบ่นั่นป้าจะจี้เจ้าคือผอมแห้งแล้งหน่อยก็ดอแท้เจ้าเจ็บเจ้าปวดแล้วบ่มองไหนก็ได้
2: เจ้าแล้วแต่กี้ข่อยกินก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเจ็บปวดไปน้ำท้องน้ำไส้ปวดไปเบิดตนเบิดโตไปปวดใส่ก็บ่สวงบ่ไข้ค่อยก็ไปได้น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ล่ะมากินลดไข้กันยังวะซูมือนี่อยู่ดีมีแห้งวันชวนสมบูรณ์กินข้าวกระแซบล่มหัวนอนย่ำใดก็หลับรถท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป้าไปหามากินเด้อกินแล้วกระปี้กระเป๋าสดชื่นดีมีแห้งหลาย
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงิน

0: ื่อนี้มีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมื่อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้าน

0: ุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแดงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแดงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ